ากเลยเพราะว่าวันนี้เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะว่าความงามนอกจากการใส่ภาพพจน์เข้าไปหรือการเล่นเสียงเล่นคำเข้าไปเนี่ยลีลาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันและทำอะไรได้นั้นไปดูกันในที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องระบุถ้อยคำที่สื่อถึงลีลาวรรณคดีแต่ละประเภทได้นะคะโดยที่คุณครูได้ลองตรวจงานของนักเรียนต้นทางคุณครูพบว่าสิ่งที่นักเรียนพัฒนาขึ้นจากก้าวแรกของการวิเคราะห์ค่ะคือนักเรียนมีความละเอียดในการวิเคราะห์มากขึ้นเนื่องจากว่าเด็กๆสามารถระบุได้แล้วว่าข้อความที่ปรากฏอยู่นั้นคืออะไรเรามาอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางจะต้องสามารถทำลักษณะนี้ได้ด้วยหากคุณครูปลายทางมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถที่จะทักมาถามครูปูได้ค่ะส่วนที่2ค่ะก็คือการพูดอภิปรายจากที่ผ่านมาครูเห็นว่านักเรียนสามารถอภิปรายได้แต่อย่าเพิ่งกักข้อมูลเหตุผลเพราะว่าบางครั้งนักเรียนนำเสนอเนี่ยนักเรียนนำเสนอแต่ประเด็นสำคัญว่านักเรียนพบภาพพจน์อะไรพบประเด็นไหนแต่บางครั้งนักเรียนบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้า22แบบนี้ปลายทางก็ไม่ทราบถูกต้องไหมดังนั้นเราต้องอ่านนะคะนำเสนอออกมาให้ชัดเจนทั้งประเด็นการวิเคราะห์และตัวอย่างนำเสนอในส่วนที่เราหาค้นหาเจอด้วยนะคะส่วนที่3คือเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นในการอภิปรายในส่วนนี้ค่ะเป็นจุดที่คุณครูจะวัดว่าเวลานักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มอะค่ะนักเรียนมีการฟังเสียงเพื่อนไหมเพื่อนเสนอไอเดียมาเนี่ยเรารับฟังมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้คุณครูจะแอบเข้าไปสังเกตดังนั้นการนำเสนอการเรียนรู้อะค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้ทักษะที่รอบมิตินะคะได้ทุกมิติทั้งในเรื่องของความรู้เรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพราะสุดท้ายแล้วเวลาหนูไปอยู่ในสังคมไทยอะค่ะเราจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็คุณลักษณะบางอย่างที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดังนั้นขอวัดส่วนนี้เพิ่มเติมได้ไหมลูกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบเข้าไปนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะมาพูดกันถึงเรื่องของลีลากันหน่อยลีลาในที่นี้ค่ะมันจะสื่อถึงอารมณ์แต่ก่อนอื่นค่ะมาทำความเข้าใจนิดนึงว่าอารมณ์แบบไหนหนอถึงจะเป็นคำที่สามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างเช่นถ้าเราดีใจคำไหนที่บ่งบอกว่าดีใจได้บ้างเย่เหมือนทุกคนนัดกันมาใช่ไหมเย่ แต่น้ำเสียงเป็นไงเย่ครูบังคับหนูเหรอลูก ปลายทางนั่งขำแล้วเห็นไหมนอกจากคำว่าเย่มีคำว่าอะไรอีกที่แสดงถึงว่าเราดีใจว้าว มีความประหลาดใจปนอยู่ด้วยว้าวนะคะแต่ถ้าครูโกรธล่ะคะคำไหนที่บอกว่าครูปูกำลังโกรธอยู่คำไหนโอ้ยครูเจ็บหรือเปล่าลูกครูปวดอยู่ไหมเป็นยังไงนักเรียนเสียงตะคอกขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีน้ำเสียงอะลูกถ้าเราไม่ได้ฟังแต่เราอ่านเนี่ยคำไหนที่จะจับได้ว่าเป็นคำโกรธเช่นปลายทางว่าไงปลายทางคิดว่าถ้าคำไหนที่มันบ่งบอกถึงคำว่าโกรธได้บ้างอะไรนะเฮ้ยอะไรอีกอะไรนะคะเว้ยมีคำว่าเว้ยเข้ามาใช่ไหมเริ่มแบบว่าคำสะบดเริ่มเข้ามาแล้วถ้าเศร้าล่ะถ้าเศร้าเฮ้อโทนะคะมีใครเศร้าแล้วแบบเย่ไม่มีใช่ไหมเวลาอ่านนะคะข้อความต่างๆมันจะมีความหมายซ่อนอยู่ดังนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องตีความให้ได้นะคะก็คือการตีความจากคำพูดเนี่ยแหละค่ะเหมือนเวลานักเรียนแชทกันในกล่องข้อความใช่ไหมลูกบางครั้งข้อความไม่มีน้ำเสียงแต่นักเรียนสามารถตีความไปได้ว่าคนปลายสายนั้นคนปลายทางนั้นส่งมาแบบนี้แสดงว่ารู้สึกอย่างไรเช่นถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตีได้หลายความหมายเราอาจจะจินตนาการว่าไม่โกรธคือไม่โกรธจริงๆหรือไม่โกรธแบบนี้ใช่ไหมคะไม่โกรธแบบประชดประชันก็มีต้องอาศัยการตีความนั่นเองเอาละค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปและคุณครูอยากให้นักเรียนลองดูซิว่าถ้าครูปูนำคำที่มันสื่ออารมณ์แต่งเป็นเพลงมันจะออกมา

็นอย่างไรดูสิครูปูเป็นศิลปินสามารถแต่งเพลงได้เพลงนี้ขอให้ชื่อว่าแทนใจผีเสื้อน้ำนะคะซึ่งครูปูแต่งเนื้อเองนำเนื้อมาจากบทประพันธ์ตอนหนึ่งจะไม่บอกว่าตอนไหนแต่ให้นักเรียนทายว่าเป็นตอนไหนละกันและนางผีเสื้อรู้สึกอย่างไรเพราะชื่อเพลงคือแทนใจใช่ไหมดูนะว่ามันร้องอย่างไรเดี๋ยวมีเนื้อให้เริ่ม

จบเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นศิลปินฝึกหัดเนาะยังไม่ได้เดบิวต์ดังนั้นครูแต่งได้เท่านี้เอาละค่ะคำไหนบ้างที่สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนลักษณะแบบนี้ไม่ต้องสนใจดนตรีนะแต่เนื้อความอ่ะหนูคิดว่าผีเสื้อเขารู้สึกยังไงโกรธใช่ไหมโกรธใครมีคนตอบถูกนะคะคือโกรธลูกชายคำไหนคะลูกที่บ่งบอกชัดเจนว่านางโกรธลูกชายAI น่ารักเนาะสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นภาพโพสต์จำได้ไหมภาพโพสต์อะไรคะเหมือนไฟที่แผดเผาเหมือนภาพโพสต์อะไรอุปมาใช่ไหมคะบ่งบอกถึงอุปมาว่าเหมือนไฟที่แผดเผาไปส่งเสริมคำว่าอะไรแค้นใจแค้นใจคำว่าแค้นแสดงว่าเพลงนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรอารมณ์โกรธนะคะซึ่งนี่คือตัวอย่างในการใช้คำพูดในบทเพลงนะคะทำให้เห็นว่าเนื้อความนั้นสื่อถึงอาการโกรธนั่นเองในบทประพันธ์ก็เช่นกันลูกนะคะก็คือทำให้เห็นว่ามันมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่ถึงจะระบุได้ว่าบทประพันธ์นั้นสื่ออะไรดังนั้นอย่ามโนว่าเขารู้สึกอย่างไรต้องสามารถระบุจี้เข้าไปได้ว่าคำไหนคะที่มันเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำแสดงอาการโกรธนะคะอ่ะให้ดูตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูลีลากันหน่อยละกันว่าลีลาวรรณคดีที่เราจะวิเคราะห์กันนะคะมีลักษณะอย่างไรพร้อมหรือยังพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะช่วงปัญญาวันนี้เราจะมาเพิ่มพูนเกี่ยวกับเรื่องของลีลาวรรณคดีก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าลีลากับรสวรรณคดีเป็นแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมี2สัญชาติลีลาวรรณคดีเป็นลีลาสัญชาติไทยบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกบอกท่วงทํานองในการแต่งแบบไทยๆถ้าหากหนูมองว่ามันเป็นรสวรรณคดีอันนี้จะเป็นมุมมองอีกสัญชาติหนึ่งเป็นภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งหนูจะได้เรียนตอนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะทีนี้ในส่วนลีลาวรรณคดีแบบไทยอะค่ะเราจะพูดถึงท่วงทํานองในการแต่งโดยเราจะพิจารณาวรรณศิลป์นะคะในรูปแบบไทยๆมีทั้งหมด4ลีลาด้วยกันมาดูนะครูว่าหนูต้องคุ้นแน่ๆเลยเพราะว่าหนูอาจจะเคยเรียนมาแล้วดูนะคุณไหมลูกมี4ลีลาลีลาวรรณคดีไทยอย่างแรกคืออะไรลองอ่านสิรถที่2 3 4 สันลาปังคพิสัยเด็กๆคะหนูพอจะรู้ไหมคะว่าแต่ละลีลานั้นเป็นลีลาอะไรบ้างสวรจนีรู้จักไหมคืออะไรคะบทอะไรติ๊กตักติ๊กตักชมมีคนบอกว่าชมถูกต้องค่ะเป็นบทชมนารีแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมนารีปราโมทคืออะไรไม่ใช่ชมแล้วชมอยู่นี่ใช่ป่ะแต่ไม่จำเป็นต้องชมผู้หญิงก็ได้อันนี้เป็นชมสถานที่ก็ได้ชมธรรมชาติก็ได้ส่วนนารีปราโมทเป็นบทจีบค่ะเกี้ยว

0: าราศีนั่นเองหรือเป็นบทโรแมนติกต่อไปพิโรธวาทังพิโรธแบบนี้ต้องเป็นบทโกรธนะคะโกรธต่อไปสันโศกสันสันลาปังคพิสัยคือเศร้านะคะจึงสรุปได้ว่าสวรจนีชมนารีปาโมดจีบพิโรธวาทังโกรธสันลาปังคพิสัยเศร้าแค่นี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่มัธยมศึกษาปีที่3ไม่ได้บอกแค่ว่ารถลีลาวรรณคดีนี้เป็นลีลาแบบใดเท่านั้นต้องระบุคำที่บ่งบอกลีลาเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหน่อยนะมาดูลีลาแรกสวรจนีเป็นรถแห่งการแสดงถึงความงามของมนุษย์สถานที่หรือธรรมชาติก็ได้นะคะดังนั้นเหตุผลที่เขาใส่ในส่วนนี้เข้ามาค่ะมันทำให้เราเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนโดยเฉพาะเป็นนิทานกลอนเราจะเห็นว่ามันเป็นการดำเนินเรื่องใช่ไหมถ้าจะมุ่งเล่าแค่ว่าตัวละครทำอะไรมันก็ขาดอรรถรสตรงนี้ไปเขาก็เลยมีจุดที่ต้องแสดงถึงความงามของสถานที่ก็ได้ของคนก็ได้ทำให้เกิดภาพในจินตนาการนั่นเองค่ะอย่างบทนี้คุณครูยกมาให้มันเป็น2บทนะคะที่รวมกันอยู่นะคะเพื่อให้เห็นว่ากล่าวถึงใครและคนคนนั้นมีความงามอย่างไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมใจนั่งเป่าปีอยู่ใต้พระไทรทองทั้งสวดทรงองค์เอวก็อ่อนแอ้นเป็นหนุ่มแน่นน่าชมประสมสองถ้าแม้นได้กันกับกูเป็นคู่ครองจะประคองกอดแอบไว้แนบเนื้อ
0: กล่าวถึงใครจ๊ะพระอภัยมณีบอดี้เป็นอย่างไรคะรูปร่างเป็นอย่างไรคะลูกออนแอนหนูลูกขอไม่ได้แบบออนแอนแบบจนดูเหมือนผู้หญิงนะลูกออนแอนในสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นผู้ชายรูปงามมีสวดมีทรงผู้ชายสมัยก่อนถ้ามีเอวเขาเรียกว่าเอวสอบเนาะถ้ามีเอวที่มันชัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะแสดงถึงความงามนะคะงามในรูปแบบของหนุ่มแน่นนะคะทำให้เห็นว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยหล่อมากๆถามหน่อยใครสามารถอนุมานได้บ้างว่าจากข้อความนี้น่าจะเป็นมุมมองการมองของใครใช่ไหมผีเสื้อสมุทรตกหลุมรักไงก็เลยอธิบายถึงก็เลยแสดงถึงมุมมองที่มองไปยังพระอภัยมณีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสวรจนีนะคะต่อไปในส่วนของนารีปาโมดเป็นบทเกี้ยวบทเกี้ยวพาราศีหนูเข้าใจความหมายใช่ไหมเหมือนจีบกันเป็นการออดอ้อนก็ได้หรือจะเป็นการเล้าโลมนะคะเป็นบทโรแมนติกอะลูกนะคะมาดูซิเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะว่าใครกำลังจีบใครลองอ่านพร้อมกัน1 2 3จีบใครคะบทนี้พระอภัยมณีจีบใครนะนางเงือกถูกต้องค่ะคำไหนที่บ่งบอกว่าเขาจีบแน่ๆคำไหนลูกคำไหนโอ้เจ้าขวัญเรียกด้วยความเอ็นดูโอ้เจ้าขวัญนอกจากนี้ค่ะข้อความนี้บอกว่าเจ้ากับพี่ก็เห็นเป็นกุศลอารมณ์แบบว่าเราสองคนเนี่ยมีบุญมีกุศลร่วมกันนะคะจึงหนีพ้นมันมาไม่อาสันนี่ค่ะเป็นเจตนาชัดเจนเลยจะเคียงคู่ชูชื่นทุกคืนวันเพื่อนกันไม่ทำแบบนี้หรอกใช่ไหมดังนั้นบทนี้บ่งบอกถึงการเกี้ยวพาราศีที่ชัดเจนดังนั้นระบุให้ได้นะคะว่าเป็นคำไหนขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ประกอบด้วยนะคะผ่านไปแล้ว2ลีลามาดูลีลาที่3ค่ะ พิโรธวาทังจะโกรธก็ได้หรือแสดงความหมั่นไส้ก็ได้นะหรือจะเป็นเกี้ยวกาดเหน็บแนมนะคะหรือประชดประชันก็ได้อย่างบทนี้ดูซิว่าเขาโกรธหรือเขาประชดประชันอ่านพร้อมกันใส่อารมณ์หน่อยอุดตลุดดำด้น
1: เที่ยวคนเธอไม่เห็นหัวฟ้าไปร้อยแต่ฟ้าฟ้าจะสู่เรือด้วยเรือดาว
0: ค่อยยังชั่วหน่อยโกรธสมอารมณ์โกรธนะคะนักเรียนของเรานะโกรธแบบธุรกิจมากๆเลยนะคะโกรธเบาๆนะเด็กๆคะคำไหนที่บ่งบอกถึงความโกรธคะลูกมีไหมตรงไหนตรงไหนกระโดดโถมนะคะเวลาโกรธเนี่ยมีใครกระโดดบ้างตุ้มกระโดดใส่ศัตรูเลยหรือมีคำว่าอุดตลุดหนูเข้าใจคำว่าอุดตลุดไหมมันแบบนะคะรวมไปถึงควักลูกตาเป็นยังไงการควักออกมามันแสดงถึงการระบายซึ่งอารมณ์รวมไปถึงอันนี้เลยค่ะข้อความที่ชัดเจนที่สุดคือคำว่าด้วยเดือดดาลเดือดดาลคืออารมณ์โกรธพุ่งขึ้นมาเหมือนน้ำเดือดนั่นเองหนูก็ไฮไลท์เนี่ยด้วยเดือดดาลอุตลุดกระโดดโครมได้เลยนะคะต่อไปสันลาปังค่ะพี่ใสเป็นบทเศร้าทุกคนต้องเศร้าก่อนตัดพ้อก็ได้นะคะนักเรียนลองอ่านสิเราเศร้าอยู่หนึ่งสองสามยิงวีตกอกตรมร้องเลยสะอื้นไม่มีสุขสารพัดจะขัดขวางทุกคืนค่ำนึกถึงนางมาเริ่ดร้างค้างงานการวิวาสะอื้นนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนของคุณครูเป็นนักแสดงอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมลูกสามารถเศร้าได้ด้วยอ่ะระบุคำหน่อยคำไหนจ้าที่บ่งบอกความเศร้าตั้งแต่อันแรกเลยใช่ไหมวรรคแรกยิ่งวิตกอกตรมนี่บ่งบอกถึงว่าอุ้ยมันมีความตรมอยู่ในอกมันสมอยู่ในอกนะคะระทมทุกข์ยิ่งชัดเจนไปใหญ่ไฮไลท์ทั้งวักได้เลยนะคะไม่มีสุขนี่ไงคำบ่งบอกอีกคำหนึ่งนะคะมีอะไรอีกมีคำว่ามาเริ่ดร้างซึ่งคำนี้ค่ะจะเป็นคำทำให้เห็นว่าเหตุผลที่เขาเศร้าเพราะอะไรเข้าใจคำว่าเริ่ดร้างไหมลูกคือจากไปอะค่ะปล่อยให้อยู่คนเดียวจากที่เคยมีก็ไม่มีนะคะเอาละค่ะมาคราวนี้ครบแล้วทั้ง4ลีลานะคะทวนหน่อยสวรจนีบทอะไรชมนารีปาโมดจีบพิโรธวาทังสารปังค่ะพี่สายโอ้โหชื่นใจมากๆเลยแบบนี้คุณครูสามารถให้นักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วสิใช่ไหมถ้าได้ก็ไปกันเลยช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดของเราวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมดื่มด่ำลีลาวรรณคดีไทยกันนะคะว่ามันมีลีลาอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วก็พอจะจำได้ว่ามีเนื้อหาอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะต้องแบ่งกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเดิมหรือถ้าเบื่อกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มใหม่ได้นะคะนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลนักเรียนนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่สามารถแบ่งบทประพันธ์ตามความสมัครใจของนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งปลายต้นทางคุณครูแบ่งให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมดังนั้นหนูจะรับมอบหมายบทประพันธ์เหล่านี้ไปเพื่อเป็นการสลับสปริ้นนะคะคราวนี้ค่ะตามหาลีลาวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นสวรจนีนารีปาโมดพิโรธวาทังสารปังค่ะพิสัยไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะสามารถที่จะระบุได้ว่าไม่ปรากฏลีลาในการแต่งแต่อย่าเพิ่งค่ะครูขาหนูว่าไม่ปรากฏแน่ๆค่ะอ่านก่อนลูกเพราะมีลีลาซ่อนอยู่ทุกบทที่คุณครูระบุให้นักเรียนต้นทางนะคะปลายทางก็เช่นกันค่ะลองหาให้เจอนะคะว่าเป็นอย่างไรช่วยกันวิเคราะ และสำคัญที่สุดวันนี้คุณครูจะแอบเข้าไปสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนเพื่อมาประเมินว่านักเรียนสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยหรือเปล่านั่นเองอ่ะพร้อมไหมคะเข้าใจภารกิจใช่ไหมดีมากถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาในการทำงานนะคะอ่ะโดยที่นักเรียนจะต้องระดมความคิดแล้วก็อภิปรายกันนะคะในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูเนาะโดยชี้ตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากชี้ตำแหน่งระบุคำให้ชัดเจนว่าปรากฏลีลาแบบใดใช้ไฮไลท์ได้ขีดเส้นใต้ได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้ครูรู้ว่าหนูสามารถระบุถ้อยคำได้นะคะในช่วงนี้คุณครูก็จะให้เวลาในการได้วิเคราะห์แล้วก็อภิปรายร่วมกันค่ะเชิญค่ะ

0: มดเวลาค่ะทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนักวิเคราะห์ของครูพร้อมนะคะเอามือลงเอาละค่ะจากที่คุณครูเดินไปสังเกตนะคะก็เด็กๆก็มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทุกคนดูมั่นใจในความรู้ของตัวเองมากขึ้นสามารถชี้จุดได้ว่าจุดไหนที่แสดงถึงลีลาวรรณคดีแต่มาดูกันค่ะว่าแต่ละตอนที่เด็กๆได้รับมอบหมายนั้นปรากฏลีลาวรรณคดีอะไรบ้างจึงขอนำทุกคนนะคะมาค่ะมาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางจะวิเคราะห์กันได้ครบถ้วนหรือไม่กับช่วงนี้ค่ะช่วงอภิปรายความรู้ดื่มด่ำลีลาวรรณคดีไทยค่ะคุณครูจะขอสุ่มขึ้นมาก่อนนะคะอ้อจริงด้วยเรามีหมายเลขกันอยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้นจะขอให้เด็กๆนำเสนอตามหมายเลขค่ะเพราะว่ามันจะลำดับตามเหตุการณ์พอดีนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะกลุ่มที่นำเสนอกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะ
1: บทของผมนะครับผมเจออยู่2
0: ลีลา
1: 2ลีลาครับ1นะครับคือลีลาพิโรธวาทังแล้วก็อันที่2นะครับ
0: บทไหนลูกสารปังคพิสัย
1: สารปังคพิสัยครับบทแรกนะครับพิโรธวาทังนะครับจะโกรธเกี้ยวเคี้ยวเล่นเป็นทุลีไม่พอที่ชีวันจะบรรลัยครับ
0: ค่ะบทนี้คือบทอะไร
1: บทพิโรธวาทังครับ
0: พิโรธวาทังถูกต้องค่ะ
1: บทที่2นะครับสารปังคพิสัย
0: ค่ะ
1: พระฟังคำน้ำเนตรลงภาคภาคคิดถึงยากยามวิโยกยิ่งโศกสัน
0: ค่ะ
1: บทที่2นะครับด้วยแม่กับอัปลักษ์เป็นยักษ์ร้ายจะฟูมก็ฟูมไฟ
0: ก็ฟูมไฟชนละนาโศกาลัย
1: ก็ฟูมไฟชนละนาโศกาลัย
0: โศกาลัยก็คือความโศกเศร้านั่นเองค่ะ
1: บทต่อไปนะครับพระองค์เล่าเขาก็พาเอามาไว้เศร้าพระไทยทุกตรอมเหมือนหม่อมฉัน
0: จะถามผู้ฟังคะเมื่อกี้บอกว่ามีบทโกรธโกรธตอนไหนใครโกรธคะบทนี้ผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะเป็นผีเสื้อสมุทรโกรธใช่หรือไม่ลูกถูกต้องไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วตอนเศร้าใครเศร้าคะผู้ฟังผีเสื้อสมุทรเศร้าเพื่อนตอบถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถูกค่ะแล้วมีตอนที่สินสมุทรเศร้ามีไหมคะใช่ไหมตอนที่รู้ว่าแม่เป็นยักษ์แล้วมีความโศกาลัยใช่หรือไม่นี่คือกลุ่มแรกค่ะถูกต้องนะคะเชิญค่ะปรบมือซะหน่อยกลุ่มแรกค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวมาดูกลุ่มที่2กันค่ะเชิญค่ะตอนนี้สินสมุทรก็เศร้าลูกรู้แล้วว่าแม่เป็นยักษ์ถัดมาค่ะบทของหนูเจอลีลาอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ในบทแรกนะคะก็คือสาวรจนีค่ะวรพักนารีศรีโสภาลีลามาเข้าในห้องเห็นสององค์สาเหตุที่เป็นสาวรจนีนะคะเพราะว่าชมถึงความสวยงามค่ะที่หน้าตาของผู้หญิงค่ะต่อมานะคะจะเป็นบทของสารปังคพิสัยค่ะบทแรกนะคะไม่เห็นช่องตรอกตึกนึกวิตกจนเสียงไก่แก้วขันสนั่นเนินพระจะหมายถึงว่านึกวิตกค่ะเกิดการเศร้าแล้วก็ผู้จนตื่นขึ้นมาค่ะบทต่อมาจะเป็นแพ้สิ้นศูนย์บุญนางในปางนี้ไม่มีที่พึ่งพาจะอาศัยจะกอดศพซบหน้าโสภาลัยโสกาลัย

0: พระกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันค่ะบทนี้จะเศร้าเพราะว่ามีคำว่าโศกาลัยค่ะที่แปลว่าเศร้าแล้วก็รักกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันก็คือจะเศร้าจนกว่าจะตายไปด้วยกันค่ะแล้วบทสุดท้ายนะคะที่ได้มาก็คือให้หมกมุ่นขุ่นคล้ำในน้ำใจจนเสียงไก่แก้วขันสนั่นเนินค่ะบทนี้นะคะจะใช้คำว่าคล้ำในน้ำใจขุ่นคล้ำในน้ำใจค่ะ
1: ค่ะก็เห็นไหมคะตอนนี้จะเป็นฉากที่ตัวเงือกปรากฏใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่ามีสวรจนีใช่ไหม
2: ใช่
1: เดี๋ยวคุณจะถามเพื่อนสวรจนีเป็นบทชมใครชมใครคะลูกจริงหรอชมผีเสื้อสมุทรหรออ่านให้เพื่อนฟังอีกรอบนึงแปลงร่างจริงไหมถูกต
0: ้
1: องค่ะต่อไปมีบทเศร้าด้วยเศร้าตอนไหนเศร้าตอนไหนเพื่อนๆเศร้าตอนไหนมีไหมคะบรรยากาศทำให้ยิ่งส่งให้เศร้าตรงนี้สังเกตได้ชัดเจนเนาะมีเสียงไก่แก้วมายิ่งส่งถึงอารมณ์เศร้าด้วยถูกต้องไหมคะค่ะแล้วก็จะกอดศพศพหน้าโศกาลัยตรงนี้เป็นหลังจากที่ทำนายฝันใช่ไหมลูกแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเศร้าเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักประมาณนี้วิเคราะห์มาได้ละเอียดพอสมควรเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3ทุกคนตั้งใจฟังนะดูนะว่าเพื่อนถูกต้องหรือไม่สามารถแย้งได้นะคะเชิญค่ะ
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับได้อยู่2
1: ลีลาใช่ไหม
3: ใช่ครับลีลาแรกนะครับคือสันละปังครับพี่สายคือสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้หวงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโสกีกราบก้มบังคมคันครับคำที่แสดงการโกรธนะครับคือสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่
1: โกรธหรือเศร้าสันละปังคือโกรธหรือเศร้าสงสารสงสารน่าจะเป็นอะไรครับใช่ไหมไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรบอกครูสิสงสารโกรธหรือเศร้า
3: สงสารสงสารครับ
1: สงสารเป็นอารมณ์เศร้าถูกต้องไปต่อจ้ะ
3: สวรจนีนะครับคือฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมครับคำที่แสดงถึงการชมนะครับคือฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมครับนารีปาโมทและพิโรธวาทางยังไม่ปรากฏในบทนี้ครับ
1: ค่ะคราวนี้ถามเพื่อนเมื่อกี้เจออะไรนะเจอสัลปังค่ะพิสัยใช่ไหมใครเศร้าสินสมุทรเพราะอะไรเศร้าเพราะสงสารแม่เนาะคำว่าสงสารเมื่อกี้แล้วก็มีคำว่าสวรจนีเมื่อกี้เป็นบทชมใครคะวิไลโฉมเมื่อกี้พระอภัยมณีถูกต้องค่ะขอบคุณกลุ่มนี้มากค่ะกลุ่มสายนะคะตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยลงแล้วนะคะกลุ่ม5เดี๋ยวเราจะไปนำเสนอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะกับคุณครูนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้วิเคราะห์กันไปได้เห็นลีลาวรรณคดีพอสมควรแล้วใช่ไหมคะและสามารถวิเคราะห์ถ้อยคำได้ยังไงก็ขอให้เด็กๆนะคะได้อภิปรายกันจนครบทุกกลุ่มนะคะคราวนี้ค่ะในช่วงสุดท้ายของเรานะคะขอนำเสนอในช่วงค่ะในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเข็นใจเข็นใจก็คือความยากจนข้นแค้นยากจนมากนั่นเองรู้สึกเข็นใจเข็นยังไงนอหนูหรือยอหญิง
4: ยอหญ
1: ิ
4: ง
1: ว้าวตอบเป็นเสียงเดียวกันมีใครเห็นต่างไหมไม่มีคำตอบข้อนี้จึงตอบว่ายอหญิงนะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปเราจะเขียนใจถูกต้องกันแล้วนะคะเอาละค่ะนี่คือคำไทยที่ให้ไว้เพื่อให้นักเรียนได้เขียนถูกต้องนะคะและต่อไปค่ะหลังจากที่วิเคราะห์ลีลากันมาอย่างยาวนานแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในเรื่องพระอภัยมณีแล้วต่อไปเราจะหยิบยกทัศนะบางทัศนะขึ้นมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันดังนั้นไปซ้อมพูดหน้ากระจกนะคะเพราะทุกคนจะมีโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นทุกคนนะคะครั้งหน้าจะเจอกันในช่วงของ สื่อทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่ครั้งที่หนึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือหนังสือเรียนเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ครั้งหน้านั้นต้องพกการทักษะการพูดมาอย่างเต็มรูปแบบนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกแล้วก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่2ก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมหรือเป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเราถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสัมมาอาชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับแต่ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านก้างเคียงพอเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำยังไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็ไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: หวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนห้องอากาศทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นเทอมศึกษาปีที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติจากแสงทองนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับในหัวข้อผลต่างของกำลัง3ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3โดยใช้สูตรได้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรอะไรครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลบวกของกำลัง3ใช่ไหมครับครูอยากจะทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3นักเรียนหน่อยนะครับผลบวกของกำลัง3นะครับเราสามารถแยกโดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรของเราคืออะไรครับ
1: กำลัง3บวกล้างกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
2: ถูกต้องครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนออกอากาศทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเชิญครับครับถูกต้องครับดังนั้นสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3สามารถทำได้ตามสูตรดังนี้นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเราจะศึกษาอีกสูตรหนึ่งของการแยกตัวประกอบของเรานะครับก็คือเรื่องสูตรของผลต่างของกำลัง3นะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนทั้งออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจสูตรผลต่างของกำลัง3ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนปลายทางสำรวจสูตรว่าผลต่างของกำลัง3เนี่ยจะมีสูตรอย่างไรโดยใช้กิจกรรมนี้นะครับสามารถสอบถามได้จากคุณครูปลายทางนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องออกอากาศน่าจะสำรวจสูตรของผลต่างกำลัง3เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำสอบพร้อมกันนะครับจากขั้นที่1ของเรานะครับสังเกตว่าภาพลูกบาศก์ของเราเป็นยังไงครับมันคือคล้ายๆจากของชั่วโมงก่อนหน้าใช่ไหมครับคือเราจะมีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ x หน่วยใช่ไหมครับและพบว่าจากลูกบาศก์ของเราเนี่ยมีส่วนที่ตัดออกไปเป็นลูกบาศก์เหมือนกันที่มีความยาวด้านละ5หน่วยใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับถามว่าปริมาตรของลูกบาศก์ลูกเล็กที่ตัดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ครับปริมาตรใช่ไหมครับ5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตในขั้นที่1ของเราเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเดิมคือเท่าไหร่ครับปริมาตรก่อนตัดก็คือ x กำลัง3ตัดออกไป5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยดังนั้นก็จะเหลือปริมาตรอยู่ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับสังเกตนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ที่มาลบกันใช่ไหมครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับจากนั้นนะครับจากรูปเดิมครูจะแบ่งบริเวณของปริซึมของเราออกเป็นทั้งหมด3บริเวณก็คือบริเวณสีฟ้าบริเวณสีชมพูและบริเวณสีเขียวนะครับครูอยากจะทราบว่าปริซึมรูปที่1นะครับบริเวณสีฟ้านะครับมีปริมาตรเท่าไหร่การที่จะหาปริมาตรได้สูตรหาปริมาตรของลูกบาศก์คืออะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับสีฟ้านะครับปริซึมสีฟ้าความกว้างของสีฟ้าคือเท่าไหร่ครับความกว้างคือกว้าง x ลบ5ยาวเท่าไหร่ครับยาว x นะครับและสูงx นะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่1ก็คือ x ลบ5คูณ x และคูณ x นะครับนักเรียนยังไม่ต้องจัดรูปนะครับขอไว้แบบนี้ก่อนนะต่อไปปริซึมรูปที่2ล่ะก็คือสีชมพูนะครับปริซึมสีชมพูมีปริมาตรเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับอยากได้ปริมาตรหาความกว้างก่อนความกว้างของสีชมพูนะครับพบว่ามีค่า5หน่วยนะครับยาวครับยาวกี่หน่วยครับ

ยาว x ลบ5หน่วยและสูงเท่าไหร่ครับสูง x หน่วยดังนั้นปริซึมสีชมพูนะครับมีปริมาตร5คูณ x ลบ5คูณ x ลูกบาศก์หน่วยครับต่อไปรูปที่3นะครับเป็นปริซึมสีเขียวนะครับปริมาตรของปริซึมสีเขียวเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับหาความกว้างกว้างเท่าไหร่นะกว้าง5ยาว5และสูงสูงอะไรครับสูง x ลบ5หน่วยนะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่3ก็คือ5คูณ5แล้วก็คูณ x ลบ5นะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ขั้นที่3นะครับอ่ะเราอยากได้ผลรวมปริมาตรของปริซึมทั้ง3รูปเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือนำปริมาตรที่เราหาในขั้นที่2เมื่อกี้นะครับมารวมกันจะได้ดังนี้นะครับจะได้เป็น x ลบ5คูณ x และก็คูณด้วย x บวกกับ5คูณ x ลบ5คูณ x แล้วก็บวกกับ5คูณ5คูณ x ลบ5นะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนพิจารณาพหุนามตรงนี้นะครับนักเรียนพบว่าผลบวกกันของทั้ง3พจน์มีพหุนามใดที่เป็นตัวร่วมของทั้ง3พจน์นี้ครับตัวร่วมของเราคือ x ลบ5นะครับเราอยากจะดึงตัวร่วมหรือใช้สมบัติที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมานะครับนะครับดึง x ลบ5ออกมาดังนั้นพจน์ที่1เหลืออะไรเหลืออะไรบ้างครับหลังจากดึงแล้วจะเหลือ x คูณกับ x นะครับพจน์ที่2ก็จะเหลือ5คูณกับ x และพจน์ที่3ก็จะเหลือ5คูณกับ5นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมาจะเหลือ x คูณกับ x บวก5คูณ x และบวก5คูณ5นะครับครูจะใช้การจัดรูปนิดหน่อยนะครับจะได้ว่าx คูณกับ x ได้ x ยกกำลัง2 5คูณกับ x ได้ 5x และ5คูณกับ5ได้25เครื่องหมายระหว่างแต่ละพจน์นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับว่า5ของเราเนี่ยขออภัยนะครับ25เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้5ยกกำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นพหุนามทั้งหมดที่เป็นผลรวมนะครับเราสามารถจัดรูปให้ได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก5ยกกำลัง2สังเกตว่าภาพในขั้นที่1ที่มีปริมาตร x กำลัง3ลบ5ยกกำลัง3เนี่ยกับภาพ3ก็คือเป็นพจน์นี้นะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเพราะเป็นภาพเดียวกันดังนั้นถ้าครูอยากเปลี่ยน x ให้กลายเป็น a และเปลี่ยน5ให้กลายเป็น b นะครับเป็นดังนี้นะทำตรงเดียวกันกับด้านขวามือของเราตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็น a และตรงไหนมี5เปลี่ยน5เป็น b นะครับถ้า a กับ b แทนพหุนามใดๆนะครับ2ฝั่งนี้ยังคงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราจะเรียกพหุนามลักษณะนี้ว่าอะไรนะครับผลต่างของกำลัง3ซึ่งจากใบกิจกรรมของเราเราพบว่าสามารถจัดรูปให้อยู่ทางด้านขวามือได้นะครับมาครับจากพหุนามพจน์นี้นะครับถ้าเพื่อความสะดวกในการท่องจำของเรานะครับให้นอนหนูแทนพจน์หน้าและลอลิงแทนพจน์หลังนะครับผลต่างของกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรอะไรนะครับ

0: ถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันนะครับถูกต้องครับตอนนี้นะครับนักเรียนคุ้นเคยกับสูตรผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับต่อไปครูอยากจะลองนำสูตรนี้นะครับมาแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับวิธีทำของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับคือเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3ใช่ไหมครับ8นะครับสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังที่กำลัง3ได้ก็คืออะไรครับ2ครับ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ2ยกกำลัง3ได้นะครับจากสูตรของเราสูตรผลต่างของกำลัง3ท่องสูตรอีกครั้งได้ไหมครับสูตรคือ
1: หน้ากำลัง3ลบหลัง
0: ครับถูกต้องครับในข้อนี้พจน์หน้าของเราคืออะไรนะครับหน้าของเราก็คือ x นะครับหน้าของเราคือ x และหลังของเราคือ2นะครับอยากให้นักเรียนลองแทนค่าตรงนี้นะครับลงไปในสูตรและจัดรูปของพหุนามของเรานะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนลองแทนค่าสูตรได้ยังจากสูตรของเรานะครับเราแทนหน้าด้วย x และแทนหลังด้วย2นะครับจะได้ดังนี้นะครับดังภาพที่ปรากฏนะครับจากนั้นนะครับเราจะจัดรูปของพหุนามหลังจากที่เราแทนสูตรแล้วนะครับ x ยกกำลัง2นะครับต้องจัดรูปต่อไหมครับไม่ต้องนะครับต่อไป x คูณ2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 2x นะครับและ2ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น4นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับนั่นคือ x ยกกำลัง3ลบ8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3เนี่ยจุดที่ต้องระวังนะครับเราแยกตัวประกอบขั้นแรกนะครับเราจะได้หน้าลบหลังนะครับส่วนพจน์ที่เป็นฝั่งทางที่หลังนะครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2นะครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรของผลต่างขออภัยครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรผลบวกของกำลัง3นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ27 x ยกกำลัง3ลบ64นะครับนักเรียนลองพิจารณา27 x ยกกำลัง3ครับ27 x ยกกำลัง3เป็นพจน์หน้าของเรายังครับยังไม่ใช่นะครับคือพจน์หน้าของเราเนี่ยจำนวนทุกจำนวนจะต้องอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ก่อนนะครับเราพบว่า27เนี่ยสามารถเขียนให้เป็นรูปเลขยกกำลังได้อะไรครับได้เป็น3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็ x ยกกำลัง3เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับจัดรูปให้กลายเป็น 3xทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะได้ดังฝั่งขวาของสมการนะครับทำนองเดียวกัน64สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง3ก็คือ4ยกกำลัง3นะครับตอนนี้เข้าสู่สูตรผลต่างของกำลัง3ยังครับเข้าแล้วนะครับพจน์หน้าของเราคือ 3xและพจน์หลังของเราคือ4นะครับจากนั้นนะครับอยากจะให้นักเรียนปลายทางลองแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับจะได้ว่า27 x ยกกำลัง3ลบ64แยกตัวประกอบได้เป็นเท่ากับ 3x ลบ4คูณ3x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 3x คูณ4และก็บวก4ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับเรา

จะจัดรูปต่อนะครับจะได้ว่า 3x ทั้งหมดยกกำลัง2จัดรูปได้เป็น 9x ยกกำลัง2นะครับ 3x คูณกับ4จัดรูปได้เป็น 12x และ4กำลัง2จัดรูปได้เป็น16นะครับดังนั้น 27x ยกกำลัง3ลบ64เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ4คูณกับ 9x ยกกำลัง2บวก 12x บวก6ครับตอนนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาลองฝึกทำนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่2เรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับเรื่องที่ครูจะเน้นย้ำนะครับคืออยากให้นักเรียนลองพิจารณาสูตรระหว่างผลบวกของกำลัง3กับผลต่างของกำลัง3นะครับว่า2สูตรนี้มีจุดไหนที่แตกต่างกันนะครับและลองทำในแบบฝึกหัดของครูนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมได้นะครับ

0: ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดเรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสรุปสูตรผลต่างของกำลัง3ที่เราเรียนในวันนี้กันหน่อยนะครับมีนักเรียนทั้งออกาศอาสาสรุปให้นักเรียนนะครับ
1: ผลต่างของกำลัง3หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ครับ
0: ครับถูกต้องครับสรุปนะครับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสามารถทำได้ตามสูตรคือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัดที่3การแยกตัวประกอบพหูนามดี

ี3สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม3นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3และผลต่างของกำลัง3นะครับเพื่อที่จะมาทำแบบขัดในคาบ

0: จพลังบวกโพสต์ไนกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยจำได้ไหมทำอะไรบ้างคะโปรแกรมสแคนนะคะแต่ว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราให้ทดลองเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกเป็นเกมเขาเรียกว่าเก็บแต้มไม่ถึงฝันถูกต้องไหมคะในนั้นเนี่ยเป็นการทบทวนใช่ไหมคะเป็นการทบทวนการใช้โปรแกรมสแคนนะจากที่เราทำไมคะเรียนมาตั้งแต่ม .1 ม .2 นะคะเป็นการทบทวนแล้วก็ได้ลองใช้อะไรคะบล็อกคำสั่งนะคะที่เราเคยลองเล่นมาถูกต้องไหมคะเขียนโปรแกรมมานะคะตั้งแต่ม .1 แล้วก็ม .2 นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องริสรายการนะคะซึ่งจะเป็นเริ่มวันนี้นะเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะคะเริ่มมีปัญหาให้เราทำไมคิดเคราะห์นะคะตามกระบวนการการแก้ปัญหาแล้วนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวสไลด์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามานะคะดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะอภิ

ด้วยกันได้เลยนะคะนักเรียนอีกรอบนึงนะปลายทางด้วยนะคะการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างนักเรียนจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างที่มันมีจำนวนเยอะๆเอาไว้ในอะไรคะตัวแปรเดียวกันตัวแปรเดียว

0: อ่ะไหนใครจะตอบใครจะตอบยกมือได้เลยนะหรือใครได้คำตอบแล้วนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยก็ได้นะคะบันทึกเพิ่มเข้าไปนะคะส่วนปลายทางนักเรียนก็จดลงไปในสมุดหรือไปเขียนคำตอบหน้ากระดานเลยก็ได้นะคะมีไหมคะมีไหมคะต้องยกตัวอย่างให้ครูฟังด้วยนะคะยกมือเลยนะคู่ไหนกลุ่มไหนที่ทำไมคะได้คำตอบแล้วนักเรียนยกมือเลยปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะคะเอาอีกรอบนึงการเก็บข้อมูลหลายรายการไว้ในตัวแปรเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วนะ
1: ครับสามารถใช้ได้โดยการใช้บล็อกคำสั่งลิสต์รายการครับเช่นจำนวนเพื่อนในห้องเรียนครับ
0: จำนวนเพื่อนในห้องเรียนทำอะไรได้บ้างอะ
1: เราสามารถเอาไปคำนวณได้ว่า เราสมมติเพื่อนในห้องมีเท่านี้สมมติเราต้องแจกใช้ส่วนสูงของเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเอาไปคำนวณต่อได้
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยครูไม่ได้อยู่ในแบบฝึกหัดนะแต่นักเรียนสามารถทำไมจดคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบเนี่ยนะคะก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ว่าตัวอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะหรือว่าลิสต์รายการนั่นเองนะคะนักเรียนใช้ในการจัดการข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นนะคะชื่อเพื่อนในห้องหรือชื่อวิชาที่ชอบนะคะหากเก็บไว้ในตัวแปรจะทำให้ได้เพียงแค่เท่าไหร่คะ1ค่าเท่านั้นหรือ1วิชาเท่านั้นนะคะซึ่งหมายถึงการเก็บชื่อวิชาที่ชอบได้1วิชาแต่ถ้าหากเรามีวิชาที่ชอบมากกว่า1วิชาแน่นอนทำไมคะคนคนหนึ่งสามารถทำไมชอบได้หลายวิชาไหมได้หลายวิชานะเราจะเก็บยังไงล่ะเราก็จะต้องสร้างตัวแปรเพื่อเก็บชื่อวิชาเท่ากับจำนวนรายวิชาที่เราชอบถูกต้องไหมคะสมมติเราชอบ5วิชาเราก็ต้องไปสร้างตัวแปรกี่ตัวคะ5ตัวนะคะซึ่งถ้าหากจำนวนวิชามากอาจทำไมคะสร้างความสับสนหรือว่าข้อผิดพลาดได้ง่ายนะคะพอนึกออกไหมคะตอนนี้เรายังมองภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวพอเราเริ่มทำกิจกรรมได้ลองสร้างบล็อกคำสั่งนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1คืออธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะข้อที่2นะคะเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่งลิสต์ในการจัดการข้อมูลเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วนะคะแต่ว่าชุดข้อมูลที่เราจะต้องเอามาจัดการเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะต่อมาเสนอความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์นะคะเห็นไหมวันนี้เราจะต้องทำไมพอเราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำไมคะรู้ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างนะเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรมทำเกมอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะต้องทำไมเสนอความเห็นด้วยวันนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาเตรียมพร้อมโดยการเปิดโปรแกรม SCAD รอครูเลยนะคะเข้าได้2ช่องทางถูกต้องไหมนะคะอาจจะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในเครื่องหรือว่านักเรียนจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ต้นทางเปิดรอครูเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากเลยนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเข้าโปรแกรม SCAD เรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเตรียมไฟล์ไว้2ไฟล์วันนี้ที่เราจะต้องทำไมคะนำมาทำในกิจกรรมวันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะ My Favorite Foodใช่ไหมนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนะคะอันที่2คืออะไรคะจะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับอะไรคะน้ำหนัก นะคะข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเพื่อนในห้องนะคะซึ่งทำไมคะถ้าสมมุติว่าปลายทางเนี่ยไม่ได้มีไฟล์2ไฟล์นี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะต้นทางบางเครื่องก็จะมีบ้างแล้วถูกต้องไหมคะนะแต่ว่าวันนี้ครูจะสอนทั้งอะไรคะการนำเข้าการสร้างการลบหมดเลยนะคะดีไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเอาเรามาทำความเข้าใจบล็อกคำสั่งลิสต์ก่อนนะคะเขาบอกว่าในโปรแกรมสแคชเนี่ยนักเรียนมีคำสั่งสำหรับสร้างตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้เพียงค่าเดียวแต่หากต้องการสร้างตัวแปรที่เก็บรายการข้อมูลของค่าหลายค่าก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งอะไรเอ่ยคำสั่งอะไรคะคำสั่งอะไรคะ make อะไรคะ make a listใช่ไหมอยู่ในบล็อกคำสั่งอะไรตอบพร้อมกันดังๆอยู่ในบล็อกคำสั่งอะไรคะบล็อกคำสั่งอะไรสีอะไรบล็อกคำสั่งนั้นน่ะสแคทมันจะมีอะไรคะมันจะเป็นสีๆใช่ไหมบล็อกคำสั่งอ่ะอยู่อะไรคะอยู่ในกลุ่มบล็อกอะไรคะ variable ใช่ไหมนะคะนักเรียนดูซิลองเอาเมาส์ไปคลิกดูซินะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนลองอะไรคะทดลองปฏิบัติตามนะคะจะเป็นวิธีการสร้างรายการข้อมูลนะคะจะเป็นวิธีการสร้างรายการข้อมูลนะวันนี้นะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำการเพิ่มนะคะลบข้อมูลกรอบแสดงรายการนะคะการนำเข้าและส่งออกไฟล์รายการนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้นักเรียนเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะบางเครื่องทำไมบางเครื่องอาจจะทำไมคลิกลากโปรแกรมมาทดลองดูถูกต้องไหมคะเคลียร์หน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวละครเอาฟังให้ดีนะตัวละครครูขอเป็นอะไรคะเป็นตัวน้องแมวตัวเดียวเป็นตัวละครเอกของเราตัวเดียวพอนะอย่าพึ่งให้น้องไปอยู่ตรงไหนนะยังไม่ต้องใส่พื้นหลังนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทำไมคะพอเราใส่พื้นหลังแล้วเราเขียนโปรแกรมแล้วเวลาเราจะดูผลลัพธ์ใช่ไหมมันจะมองไม่ชัดนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นหน้าจอครูไหมคะลูกเห็นไหมคะหน้าจอเราจะเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะนะคะทีนี้นะคะฟังให้ดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยคืออะไรคะเราจะต้องมาทำการสร้างรายการข้อมูลก่อนนะคะทีนี้นะคะบล็อกคำสั่งที่เราจะใช้นั่นก็คือบล็อกคำสั่ง variable หรือว่าบล็อกคำสั่งสีอะไรสีส้มนะคะใช้บล็อกคำสั่งสีส้มนี้นะคะแล้วนักเรียนเห็นคำว่า make a list ไหมเห็นไหมคะเห็นแล้วนักเรียนลองคลิกเข้าไปสินี่จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ถูกต้องไหมคะในนี้เขาบอกว่า new list name นะ new list name เห็นไหมคะเขาให้เราตั้งชื่อถูกต้องไหมนะคะให้เราตั้งชื่อเป็นฟังให้ดีนะ my list เป็นภาษาอังกฤษนะ

ตรงเวทีที่ทำไมคะมีตัวละครอยู่นักเรียนจะขึ้นมาเป็นอะไรคะเขาเรียกว่ากรอบใช่ไหมเป็นกรอบที่เป็นรายการข้อมูลใช่ไหมคะข้างๆดูเพื่อนด้วยนะ

ตอนนี้เราสร้างและเราสร้างกรอบของรายการข้อมูลแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะทีนี้เราจะทำการเพิ่มและลบนะคะทำการเพิ่มก่อนดับแรกนะคะวิธีการเพิ่มทำยังไงอ่ะให้นักเรียนคลิกไปที่เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะมุมล่างซ้ายของกรอบแสดงรายการเห็นไหมคะทีนี้ให้เราฟังให้ดีนะให้เราคิดเมนูอาหารนะคะ5รายการนะคะ5รายการลองพิมพ์ไปสิของครูจะใส่เป็นข้าวผัด1รายการนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะกดบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะในลิสต์ใน My List ของเราก็จะขึ้นเลยคะรายการที่2ขึ้นมานะคะต่อไปครูจะพิมพ์คำว่าเมนูอาหารที่ชื่อว่าไข่ดาวทำตามครูก็ได้นะนะคะและ4เมนูที่4ของครูนะ

ักเรียนคะใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะนะเครื่องข้างๆนะปรึกษากันได้นะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้เมนูอาหารกี่รายการแล้วคะ5รายการอันนี้เป็นตัวอย่างนะนักเรียนนะเราจะได้รายการอาหารทั้งหมด5เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการอะไรคะต้องการจะลบนะมันจะมีอะไรคะพอเราไปคลิกที่บล็อกเนี่ยนักเรียนนะคะรายการอาหารของเราเนี่ยนะคะจะมีเป็นกากบาทใช่ไหมที่แสดงว่าอะไรคะปิดใช่ไหมรายการนี้สมมุติถ้าเราจะลบเราก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รายการแล้วเราก็ทำไมคะกดลบเลยแบบนี้นะคะลองสิลองลบสักอันหนึ่งอันได้ไหมคะได้นะทีนี้วิธีการฟังให้ดีนะคะในกรณีที่เราต้องการอะไรคะเราต้องการส่งออกไฟล์รายการเก็บไว้ใช้งานในโปรแกรมอื่นๆนะคะสมมุติว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปในนักเรียนครั้งเดียวอาจจะเป็นอะไรคะข้อมูลที่นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้นะคะนักเรียนก็ทําไมคลิกขวาและจะมีคําว่าอะไรคะimport กับ export นะคะอย่างตัวที่เป็น import เนี่ยนักเรียนเป็นกรณีที่ทำไมคะเรามีไฟล์อยู่แล้วเข้าใจไหมคะมีไฟล์ที่เป็นนามสกุลอะไรต้องใช้นามสกุลอะไรคะเป็น text หรือว่านามสกุล .txt ถูกต้องไหมนะคะนั่นแหละนักเรียนสามารถทำไมนำมาใช้ได้ข้อมูลเอามาจากไหนล่ะบางทีนักเรียนอาจจะไปสำรวจใน Google Form ถูกต้องไหมคะแล้วทำไม copy เฉพาะข้อมูลที่นักเรียนต้องการนะที่อาจจะเป็นค่าของอะไรส่วนสูงอายุใช่ไหมคะและนักเรียนก็เอามาใส่ในอะไรโปรแกรมที่เป็น Notepad ถูกต้องไหมจากนั้นนักเรียนก็ทำไมเซฟข้อมูลเก็บไว้นะคะนักเรียนก็สามารถนำมาทำไมimport ไปในกรอบแสดงรายการได้เลยนะคะต่อมา export export คืออะไรสมมุติว่านักเรียนพิมพ์ในโปรแกรมนะสแครดเรียบร้อยแล้วสมมุตินักเรียนจะเอาข้อมูลทำไมคะเก็บไว้ใช้ในโปรแกรมอื่น

นักเรียนก็ทำไมทำการเอ็กพอร์ตข้อมูลออกเห็นไหมคะเขาก็จะทำไมเซฟเอาไปเก็บไว้ให้แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะคะตามจริงนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะทบทวนนะนักเรียนก็สามารถทำไมสืบค้นได้เลยวิธีการสร้างนิตรายการเนี่ยนักเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นอะไรการหาความรู้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้ครูก็นะสาธิตให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะโอเคไหมคะพอได้ไหมได้นะทีนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นักเรียนนะเดี๋ยวเราดูที่ใบกิจกรรมนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.4 นะคะเรื่องลิสต์รายการนะคะตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วหรือยังได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำที่แจ้งคือให้นักเรียนนะคะศึกษาตัวอย่างบล็อกคำสั่งโปรแกรมแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเห็นไหมนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าจะมีข้อที่1จับคู่โปรแกรมกับคำอธิบายให้ถูกต้องนะคะในกรณีนี้นะนักเรียนนะนักเรียนไปทางที่ไม่ได้มีห้องปฏิบัติการนะคะก็สามารถทำใบกิจกรรมนี้ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนก็ทำใบกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติในส่วนที่เป็นอะไรคะการโปรแกรมด้วยนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะให้จับคู่ปรึกษากันได้นะคะจับคู่ปรึกษากันได้นะนักเรียนจะเห็นว่าครูใส่ชื่อไว้2คนถูกต้องไหมนะคะส่วนปลายทางก็จัดกลุ่มนะคะจับคู่ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะ

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราดำเนินกิจกรรมข้อที่1และ2เรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเพื่อนในห้องด้วยรายการหรือว่าลิสต์รายการนั่นเองนะคะทีนี้นะคะครูมีอะไรให้แล้วนายโจทย์มีอะไรคะมีรหัสลำลองให้แล้วนะคะมีรหัสลำลองให้แล้วนักเรียนจะต้องนำเข้าอะไรคะรายการไฟล์ชื่อว่าอะไร S-weight ใช่ไหมนะคะจะเป็นอะไรคะข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเพื่อนในห้องอันนั้นครูจำลองไว้ให้แล้วนะคะส่วนปลายทางคุณครูก็สามารถทำไมคะจำลองน้ำหนักของนักเรียนในห้องได้เลยนะคะอาจจะทำไฟล์ไว้ให้ก่อนนะคะเพื่อที่ทำไมคะให้นักเรียนนำเข้าไฟล์จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้เราเปิดโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมนะคะให้นักเรียนนะคะดำเนินการเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้เลยนะคะเริ่มดำเนินการได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมในข้อที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนำเสนอคำตอบนะคะสัก1คนนะคะว่านักเรียนทำอะไรบ้างนะคะในกิจกรรมข้อที่3นะคะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่นักเรียนเจอปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ได้เท่าไหร่โอเคไหมคะ

0: ทีนี้ตัวแทนคือใครคะยกมือได้เลย
1: ค่ะหนูแกะจากการสร้างลิสต์รายการค่ะจากนั้นนะคะหนูนำเข้าข้อมูล20ค่าเข้าไปค่ะเก็บไว้ในลิสต์รายการค่ะจากการทดสอบครั้งแรกนะคะเกิดการทำงานผิดพลาดค่ะเนื่องจากหนูลืมใส่ตัวแปร i เข้าไปค่ะจึงทำการปรับปรุงแก้ไขและได้คำตอบเป็นตัวละครแสดงน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 56.65 ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้นะเราก็ได้ทำการอะไรคะเขียนโปรแกรมหาอะไรคะค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเพื่อนถูกต้องไหมอ้าวไหนใครได้ผลลัพธ์56จุดเท่าไหร่นะ65บ้างไหนยกมือสิคะนะได้แสดงว่าทำไมคะโปรแกรมเราถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ก็จะมีทำไมบางเครื่องที่ยังแสดงผลไม่ได้นักเรียนก็ต้องทำไมคะหาสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงโปรแกรมนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ทำไมคะโปรแกรมผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ทำการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยนะก็ถือว่าทำไมคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้ลิสต์รายการนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปนะคะคำถามสรุปคำถามนี้นักเรียนจะต้องตอบทุกคนนะโดยการจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมท้ายข้อที่3นะคะเขียนลงไปได้เลยเขียนลงไปได้เลยนักเรียนดูคำถามจากครูแล้วเขียนคำตอบนะคะเสนอความเห็นลงไปได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ฟังให้ดีนะคะที่เราได้ฝึกกันหลายๆอย่างเลยทั้งดูการสาธิตฝึกปฏิบัติถูกต้องไหมคะแล้วก็ฝึกการเขียนโปรแกรมถูกต้องไหมครูมีอะไรให้แล้วรหัสลำลองแล้วนักเรียนก็ดูรหัสลำลองแล้วก็ทำไมคะเขียนบล็อกคำสั่งนะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์อย่างไรบ้างนะคะอีกครั้งหนึ่งนะจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์อย่างไรบ้างนะคะเขียนลงไปเลยเขียนลงไปก่อนนะคะเขียนลงไปเลยปลายทางนักเรียนก็จดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมก็ได้นะคะเอาตามความเห็นของเราเลยเราจะไปใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างล่ะทำอะไรได้บ้างข้อดีของมันคืออะไร

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้อะไรคะแสดงความคิดเห็นลงไปในใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนะคะเสนอความเห็นเกี่ยวกับอะไรคะประเด็นคำถามนี้นะเพื่อทำไมคะเป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆปลายทางนะคะอ่ะขอตัวแทนลุกขึ้นเลยค่ะ
1: ค่ะประโยชน์ของการใช้งานบล็อกคำสั่งลิสต์รายการนะคะสำหรับหนูก็คือสามารถจัดเก็บข้อมูลหลายรายการในตัวแปรเดียวค่ะครับคุณค่ะ
0: หนูจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอ่ะอย่างสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรคะโปรแกรมอะไรคำนวณอะไรคะ
1: น้ำหนักเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเพื่อนในห้องถูกต้องไหมคะอ่ะหนูจะไปประยุกต์ใช้อะไรบ้าง
1: อาจจะอย่างวันนี้ทำเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักใช่ไหมคะก็อนาคตอาจจะทำเป็นค่าเฉลี่ยส่วนสูงของเพื่อนในห้องค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะเนาะครูมีโจทย์ให้แล้วก็ให้นักเรียนทำไมคะแก้โจทย์นะคะจากที่ครูกำหนดให้นะโดยการอะไรคะเขียนโปรแกรมนะแก้ไขปัญหาที่ครูให้ไปนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้มีทั้งอะไรคะ

0: การทำงานร่วมกันนะฝึกทักษะการแก้ปัญหานะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญนะคะก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้เนี่ยใช้ในกิจกรรมชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะไม่มีใครเก่งตั้งแต่อะไรการทำครั้งแรกๆถูกต้องไหมการเขียนโปรแกรมต้องทำไมอาศัยอะไรการฝึกฝนนะกลับไปฝึกกลับไปฝึกนะคะกลับไปฝึกบางคนยังทำไมคะยังงงๆอยู่ใช่ไหมเนาะบางทีปิดเทอมไปแล้วทำไมคะลืมนะทีนี้เรามาดูนะคะสรุปนะวันนี้นะเมื่อกี้เพื่อนพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบสรุปนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะถ้าต้องการเก็บหลายค่านะคะสามารถทำได้โดยเป็นอะไรคะการสร้างเป็นรายการลิสต์นะบล็อกคำสั่งสำหรับสร้างรายการจะอยู่ในกลุ่มบล็อกอะไร variable นะคะแล้วเลือกบล็อกคำสั่งอะไรคะ make a listเมื่อมีการสร้างรายการใหม่โปรแกรมจะสร้างบล็อกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นเพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้ในการทำงานเช่นการลบแทรกข้อมูลรายการอ้างถึงข้อมูลในรายการนะคะโอเค
1: บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน
0: สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในสัปดาห์หน้านะคะข้อที่1คือใบกิจกรรมที่ 1.5 เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน2คืออะไรคะโปรแกรม Scratch หรือโปรแกรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าทำไมคะจะต้องทำหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้โปรแกรม Scratch เพียงอย่างเดียวใช้โปรแกรมอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็ได้นะคะนักเรียนก็เตรียมมานะคะโอเคไหมคะเรียบร้อยนะโอเคนะวันนี้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast Onthani จำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่าย

0: หลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนทั้งออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี3นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3ได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปแยกตัวประกอบกันนะครับครูอยากให้นักเรียนทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับนักเรียนปลายทางนะแล้วก็นักเรียนทั้งอากาศครับลองท่องสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยผลบวกของกำลัง3พร้อมกันนะครับครับถูกต้องครับสูตรผลบวกของกำลังสามนะครับสามารถทำได้โดยสูตรนี้นะครับหน้ายกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับต่อไปสูตรผลต่างของกำลังสามครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศนะครับท่องสูตรผลต่างของกำลังสามพร้อมกันครับสำหรับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเราจะมาลองแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3นะครับโดยใช้สูตรที่เราล่ำเรียนมานะครับจาก2ชั่วโมงก่อนหน้านะครับพิจารณาตัวอย่างที่1ครับจงแยกตัวประกอบของ

วงเล็บเปิด 4x ลบ 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 ลบ 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 3 นะครับพิจารณาโจทย์ของเรานะครับเราพบว่า 4x ลบ 9 ยกกำลัง 3 เนี่ยอยู่ในรูปแบบของทั้งหมดนี้ยกกำลัง 3 ยังครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ 9 นะครับและพจน์หลังของเราคือ 4x บวก 9 นะครับดังนั้นพหูนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบสูตรของผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3ก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคืออะไรครับ 4x ลบ9นะครับก็คือสีม่วงนะครับและพจน์หลังของเราก็คือ 4x บวก9ก็คือสีแดงนะครับเราจะแทนค่าพจน์หน้าด้วย 4x ลบ9และแทนค่าพจน์หลังด้วย 4x บวก9นะครับจะได้ว่าเมื่อเราแทนเข้าไปในสูตรนั้นสูตรของเราก็คือหน้าลบหลังหน้าของเราคือ 4x ลบ9และลบกับหลังของเราคือ 4x บวก9นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับแทนค่าต่อเข้าไปในสูตรหน้ายกกำลัง2ก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2บวกหน้าหลังก็คือ 4x ลบ9คูณ 4x บวก9นะครับและบวก 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง2ครับนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าลบหลังของเรานะครับพจน์หน้าลบหลังของเราก็คือ 4x ลบ9นะครับแล้วก็ลบกับ 4x บวก9นะครับ2พจน์นี้เราอยากจะปลดวงเล็บออกสามารถปลดได้เลยไหมครับพจน์หน้า 4x ลบ9สามารถปลดวงเล็บได้ไหมครับปลดได้ไหมปลดได้นะครับพจน์หน้าของเราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยแต่พจน์หลังของเราถ้าอยากปลดวงเล็บมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องระวังไหมครับเครื่องหมายระหว่าง2พจน์เป็นเครื่องหมายลบดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากปลดวงเล็บเราควรใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับก็คือใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณด้วยลบเข้าไปทั้ง 4x และ9นะครับเราจะคูณลบเข้าไปนะครับโอเคนะครับมาจากพจน์นี้นะครับครูจะปลดวงเล็บออกนะครับพจน์หน้านะครับปลดวงเล็บได้เลยกลายเป็น 4x ลบ 9แต่พจน์หลังของเรามีลบอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับจาก 4x หน้ากลายเป็นลบ 4x และจากบวก 9แจกแจงเป็นอะไรครับแจกแจงเป็นลบ 9นะครับทีนี้นักเรียนลองพิจารณาพจน์ต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีพจน์หนึ่งก็คือพจน์ของหน้ายกกำลัง2ใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2นักเรียนคิดว่า 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2เนี้ยอยู่ในรูปแบบของอะไรของสูตรอะไรครับ 4x ลบ 9ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งสูตรกำลัง2สมบูรณ์นักเรียนจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์ได้ไหมครับนักเรียนลองพิจารณาสูตรกำลัง2สมบูรณ์ที่ครูเขียนให้นะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์เราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปแบบนะครับ2รูปแบบคือพจน์หน้าบวกกับพจน์หลังและพจน์หน้าลบกับพจน์หลังนะครับจะบวกกันก่อนจะบวกลบกันก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับเราจะเรียกพหูนามที่อยู่ในลักษณะนี้ว่ากำลัง2สมบูรณ์นะครับโจทย์ของสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับนักเรียนลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถท่องสูตรพร้อมกันได้เลยนะครับสูตรของเราคือ

ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลบวกหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบของผลต่างล่ะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองได้อะไรครับถูกต้องครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาพหุนามของเรา 4x ลบ 9 ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์โดยชั้นไหนครับบนหรือล่างบนหรือล่างข้างล่างใช่ไหมครับพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ 9 นะครับนะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นจะได้ว่าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับถูกต้องครับพจน์หน้า 4x 4x กำลังสองได้ 4x กำลังสองได้ 16x กำลังสองนะครับลบ2หน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับหลังของเราคือ9 9กำลัง2ได้81นะครับและ2หน้าหลัง2คูณ4ได้2หน้าหลังเนาะ2หน้าก็คือ 4x ครับแล้วก็หลังคือ9 2หน้าหลัง2คูณ4ได้8และ8คูณ9ได้72เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะครับยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับต่อไปนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีเขียวของครูพจน์สีเขียวของครูเป็นอะไรครับ 4x ลบ9คูณกับ 4x บวก9หุ้ยคุ้นๆไหมครับลักษณะแบบนี้คืออะไรครับ 4x ลบ9คูณ 4x บวก9พจน์ข้างหน้าก็คือ4x และพจน์ข้างหลังก็คือ9อุ๊ยหน้าลบหลังคูณกับอะไรครับหน้าบวกหลังมันเข้าสูตรอะไรครับอันนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับสูตรผลต่างของกำลัง2คุ้นไหมครับสูตรผลต่างของกำลัง2จะอยู่ในรูปแบบของถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลังสองหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังยังครับอยู่ยังครับอยู่แล้วพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ9นะครับดังนั้นเราจะใช้สูตรของผลต่างกำลังสองจัดรูปเข้าไปนะครับจะได้ดังนี้นะครับ

แต่ถามว่าเสร็จยังข้อนี้เรายังเหลือพจน์ไหนอยู่ครับพจน์สีแดงก็คือ 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 2เราพบว่า 4x บวก 9 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นี้อยู่ในรูปแบบอะไรครับรูปแบบของถูกต้องครับอยู่ในรูปแบบของกำลัง 2 สมบูรณ์เวอร์ชันผลบวกนะครับเวอร์ชันหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง 2 ใช่ไหมครับกำลัง 2 สมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง 2 เท่ากับอะไรครับถูกต้องครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนตรงนี้นะครับสำหรับสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับพจน์หน้าของเราคือ 4x และพจน์หลังของเราคือ

หลังจากใช้สูตรแล้วจะได้ดังนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับครูขอจัดรูปต่อนะครับนักเรียนพิจารณา 4x ลบ9ลบ 4x ลบ9นะครับนักเรียนสังเกตว่าทั้งพจน์นี้สามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดรูปให้ง่ายขึ้นได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับ 4x ลบ 4x บวกกันได้เท่าไหร่ครับกลายเป็น 4x กับลบ 4x นะเรานำสัมประสิทธิ์มาลบกันนะครับ4ลบ4ได้0ดังนั้นพจน์นี้นะครับจะหายไปนะครับกลายเป็น0ก็จะเหลือลบ9แล้วก็ลบ9นะครับต่อไปพจน์ข้างในวินักเรียนสังเกตว่ามีอะไรที่ตัดกันบ้างไหมครับนักเรียนสังเกตเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนมองง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองสังเกตลบ 72xตรงนี้นะครับกับบวก 72x ตรงนี้ค่าเป็นยังไงครับค่าเท่ากันสามารถบวกลบกันได้ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากันก็จะกลายเป็นตัดกันก็จะเหลือ0พจน์ที่เหลือนะครับเหลืออะไรบ้างเนี่ย 16x กำลัง2 16x กำลัง2และ 16x กำลัง2บวกกันทั้งหมด16บวก16บวก16ได้อะไรครับ48นะครับทำนองเดียวกันกับค่าคงที่ค่าคงที่เราเหลืออะไรบ้างครับ8บวก81ลบ81และบวก81สังเกตว่าลบ81กับบวก81นี้ค่ามันเท่ากันก็จะเหมือนตัดกันหมดนะครับก็จะเหลือบวก81อยู่นะครับดังนั้นจากพหูนามยาวๆตรงนี้นะครับเราจะเหลือลบ9ลบ9คูณกับ 48x ยกกำลัง2บวก81นะครับต่อไปพิจารณาพจน์นี้ของเรานะครับลบ9คูณขออภัยครับลบ9ลบ9บวกลบกันได้อะไรครับถูกต้องนะครับได้ลบ18ต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณา48กับ81ตัวประกอบร่วมของ48กับ81คือ3ดังนั้นเราจะใช้สมบัติการแจกแจงจัดรูปใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงครับดึง3ออกมา48หารด้วย3เหลืออะไรครับ16และ81หารด้วย3เหลือ27นะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อค่าคงที่คูณกันใช่ไหมครับนำลบ18คูณกับ3จะกลายเป็นลบ54และพจน์ที่เหลือก็จะกลายเป็น 16x ยกกำลัง2บวก27นะครับดังนั้นโจทย์ของเราก็คือ 4x ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ 4x บวก9ทั้งหมดยกกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นลบ54คูณ 16x ยกกำลัง2บวก27ครับ

ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่1สังเกตว่าตัวอย่างที่1ของเราคือใช้สูตรค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งผลต่างของกำลัง3

0: กำลัง2สมบูรณ์หรือผลต่างของกำลัง2นะครับต่อไปเราจะมาโจทย์ข้อต่อไปนะครับในตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับจากโจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรครับ ข้อ2สูตรอะไรครับไม่ใช่นะครับสังเกตว่าอยู่รูปของแบบของหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3นะครับก็คือรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับ
1: หน้าบวกหลังคูณหน้าลบ2ลบหน้าหลังคูณลบหลังกำลัง2
0: ครับหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับพจน์หน้าของเราคือ x บวก3ก็คือสีม่วงและพจน์หลังของเราคือ 3x บวก2ก็คือสีแดงนะครับนักเรียนปลายทางลองช่วยครูแทนค่าในสูตรหน่อยนะครับเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรจะได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับครูไหมครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดรูปนะครับเพื่อให้ตัวประกอบของเราเนี่ยสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับมานักเรียนลองพิจารณาพจน์หน้าบวกหลังนะครับ x ลบ3บวก 3x บวก2เราสามารถปลดวงเล็บออกได้เลยไหมครับได้เลยไหมครับอันนี้ปลดได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างหน้าบวกหลังก็คือเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นการปลดวงเล็บเราสามารถปลดได้เลยนะครับกลายเป็น x ลบ3บวก 3x บวก2ทำนองเดียวกันนะครับพจน์ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นี้อยู่ในรูปแบบของหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับครูใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์สามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาตามที่ครูเขียนนะครับว่าครูใช้สูตรอะไรในการจัดรูปทันไหมครับแต่นักเรียนสังเกตพจน์สีเขียวของครูครับเริ่มมีอะไรที่แตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ไหมครับข้อเมื่อสักครู่นี้พจน์สีเขียวของเราจะอยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เราพบว่า x ลบ3คูณกับ 3x บวก2อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง2ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าพจน์หน้ากับพจน์หลังคนละพจน์กันเลยถ้านักเรียนเจอสถานการณ์อย่างนี้นักเรียนจะดำเนินการอย่างไรครับนักเรียนจำสมบัติที่มีชื่อว่าสมบัติการแจกแจงได้ไหมครับเราจะแจกแจงพจน์หน้าเข้าไปในพจน์หลังนะครับเริ่มต้นครูจะแจกแจง x ไปคูณกับ 3x และก็นำ x มาคูณกับ2นะครับทำนองเดียวกันนะครับข้างหลังของเราเป็นลบ3เรามองเป็นลบ3เลยนะครับเรานำลบ3มาคูณกับ 3x และนำลบ3มาคูณกับ2นะครับมาค่อยๆพิจารณาไปทีละพจน์นะครับ x คูณ 3x ได้อะไรครับ x คูณ 3x ถูกต้องครับได้ 3x ยกกำลัง2นะครับต่อไป x คูณกับ2ได้อะไรครับ 2x นะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับบวกหรือลบบวกนะครับต่อไป x คูณกับคูณแจกแจงครบกับทุกจำนวนแล้วใช่ไหมครับต่อไปลบ3บ้างลบ3คูณกับ 3x ได้อะไรครับกลายเป็นลบ 9x นะครับ

่อไปลบ3คูณกับบวก2กลายเป็นอะไรครับลบ6ไม่ต้องมี x แล้วนะครับดังนั้นนำทั้งหมดนี้นะครับมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น 3x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 9x ลบ6นะครับแล้วก็เครื่องหมายของตรงนี้มันเป็นลบหน้าหลังใช่ไหมครับเครื่องหมายข้างหน้าพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับอย่าลืมวงเล็บเพราะว่าเครื่องหน้าหลังตรงนี้มันสื่อถึงพจน์นี้ทั้งพจน์นะครับและสุดท้ายถามว่าแค่สีเขียวจบยังครับยังไม่จบเรายังมีสีแดงตรงนี้ต่อนะครับสีแดงของเราอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์เวอร์ชันผลบวกใช่ไหมครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองหน้าของเราคือ 3x และหลังของเราคือ2หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับ

ครับต่อไปนะครับจากพหุนามที่เราใช้สูตรทั้งกำลังสองสมบูรณ์นะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับถึงขั้นนี้ครับต่อไปเริ่มง่ายและเราจะจัดรูปเพื่อให้แยกตัวประกอบได้ง่ายลงนะครับมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับครูขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับนักเรียนลองพิจารณาสีแดงนะครับ x ลบ3บวก3 x บวก2สามารถบวกลบกันได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับนำพจน์ที่มี x หรือที่มีตัวแปรของเรามาบวกกัน x บวก3 x ได้อะไรครับกลายเป็นเท่ากับ4 x และลบ3บวก2กลายเป็นลบ1นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บเอาไว้นะครับต่อไปพจน์ที่เหลือครูขอยังไม่ทำอะไรใช้สีดำไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาพจน์สีม่วงพจน์สีม่วงเกิดอะไรขึ้นครับพจน์สีม่วงมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าครับเครื่องหมายลบแสดงว่าเพื่อที่จะปลดวงเล็บออกเราจะต้องนำเครื่องหมายลบมาแจกแจงเข้าทุกพจน์ในนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สมบัติแจกแจงกับพหุนามที่ครูทำสีม่วงไว้นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้ครับจะกลายเป็น 4x ลบ1ที่เหลือสีดำครูไม่เปลี่ยนอับครูแค่ copy ลงมานะครับแล้วก็สีม่วงเรานำเครื่องหมายลบแจกแจงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเริ่มง่ายยังครับนักเรียนพิจารณาพจน์ที่มี x ยกกำลัง2นะครับที่ครูไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินเอาไว้นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์สีแดงของครูนะครับลบ 6x นะครับลบ 2x แล้วก็บวก 9x นะครับและลองพิจารณาพจน์สีเขียวนะครับนี่บวก 9 บวก 6 และบวก 4 อุ๊ยครูลืมอะไรไปเนี่ยครูลืมบวก 12 นะครับโอเคนะสีน้ำเงินมาบวกกันสีแดงมาบวกกันและสีเขียวมาบวกกันนะครับจะได้ว่าอันนี้ครูเปลี่ยนสีไว้

ะสี่ x ลบหนึ่งครูไม่ได้ทำอะไรนะครับเป็นอันเดิมนะครับต่อไป x กำลังสองลบสาม x กำลังสองและบวก9 x กำลังสองกลายเป็น7 x กำลังสองนะครับลบ6 x บวก9 x บวก12 x กลายเป็นบวก13 x นะครับแล้วก็ครูลืมลบ2 x ไปด้วยนะครับกลายเป็นบวก13 x และพจน์สีเขียวบวกกันได้บวก19นะครับอ่ะเสร็จยังครับข้อนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับก็สรุปว่าดังนั้น x ลบ3ทั้งหมดกำลัง3บวก 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ 4x ลบ1คูณกับ 7x กำลัง2บวก 13x บวก19 ครับ

่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่3นะครับจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ 8นะครับสังเกตว่าพหูนามในข้อนี้เป็นยังไงครับจะแตกต่างจากข้อ2ข้อก่อนหน้าก็คือจะไม่หยุดรูปแบบสูตรของเรานะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณานะครับนักเรียนลองพิจารณา x กำลัง3กับลบ8นะครับพจน์หน้ากับพจน์สุดท้ายนะครับสังเกตว่า x ยกกำลัง3กับลบ8เนี่ยคุ้นๆไหมครับครูขอใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนำลบ8มาอยู่ใกล้ๆกับ x ยกกำลัง3ก่อนนะครับจากสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับครูขอใส่วงเล็บเข้าไปจัดกลุ่มใหม่นะครับจะกลายเป็นวงเล็บเปิด x กำลัง3ลบ8นะครับวงเล็บปิดลบกับสังเกตตรงนี้ครับครูเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเสมือนกับครูใช้สมบัติแจกแจงนะครับจัดรูปนะครับครูดึงเครื่องหมายลบออกมานะครับจากลบ 6x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ 6x และจากบวก12ก็จะกลายเป็นลบ12นะครับเกิดอะไรขึ้นต่อนักเรียนครับสังเกตพจน์ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับคุ้นไหมครับอยู่ในรูปไหน8คือใช่ไหมครับ8คืออะไรยกกำลัง3ครับ8คือ2ยกกำลัง3อุ๊ย x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3อยู่ในรูปของอะไรครับผลต่างของกำลัง3สูตรผลต่างของกำลัง3คือหน้ายกกำลัง3ลบเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับมาสังเกตนะครูดึงครูใช้สมบัติการแจกแจงดึง 6x ออกมานะครับเหลือเป็นดังนี้นะครับครูก็จะเริ่มใช้สูตรแล้วนะครับจากสูตรผลต่างของกำลัง3จะจัดรูปได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางลองใช้สูตรผลต่างของกำลัง3แยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลัง3ดูนะครับว่าได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่า

ักเรียนสังเกต2พจน์นี้นะครับ2พจน์นี้มีพหูนามใดร่วมกันอยู่ครับของทั้ง2พจน์มีร่วมกันอยู่ไหมครับนี่คือ x ลบ2และนี่คือ x ลบ2นักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรต่อครับข้อนี้ไม่ตัดครูจะไม่ตัดครูจะไม่ย้ายข้างครูจะทำอะไรดีครับข้อนี้ไม่คูณกันครูจะดึงตัวร่วมนะครับโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะครับมาเราสังเกตว่ามี x ลบ2เป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง2พหูนามนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงนะครับดึงออกมานะครับกลายเป็น x ลบ2พจน์ข้างหน้าเราเหลือ x ยกกำลัง2บวก 2x บวก 4พจน์ข้างหลังเราเหลือลบ 6x นะครับเหมือนเดิมครับครูเห็นวงเล็บเยอะจังนักเรียนลองพิจารณา4นะครับ4คืออะไรก็จะกำลัง2ไหมครับใช่ครับ4คือ2ยกกำลัง2และลบ4ตรงนี้ล่ะครับเราสามารถแยกออกเป็น2คูณกับ2ได้แล้วก็ x เกิดอะไรขึ้นครับนักเรียน x กำลัง2ลบ2คูณ 2x บวก2ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับนี่เนาะอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งสามารถจัดรูปให้กลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ได้นักเรียนครับต่อไปสังเกตว่าพจน์นี้ของเราคืออะไรครับ x ลบ2และพจน์นี้ของเราคือ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เราใช้สมบัติอะไรจัดรูปต่อได้ไหมครับสมบัติของเลขยกกำลังนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ให้กลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ได้นะครับถือว่าเสร็จยังครับข้อนี้ครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทบทวนสูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะครับดังนั้นจากโจทย์ของเรา x ยกกำลัง3บวก 6x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ 8แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ครับ

สำหรับตัวอย่างที่ครูนำเสนอนะครับมีเพียง3ตัวอย่างต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดที่3ของครูนะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะครับโดยโจทย์ของครูจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับนักเรียนปลายทางสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

สำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองกลับเป็นการบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนว่าในการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยเราสามารถใช้สูตรทั้งผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือการแยกตัวประกอบที่นักเรียนเรียนมาตอนม.2 นะครับทั้งสูตรของกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างของกำลัง2หรือการใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงนะครับจะเป็นเนื้อหาที่จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาในหน่วยการเรียนนี้นะครับไปใช้ในชีวิตจริงนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินนะครับครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับเนื้อหาของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับทั้งการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สนุกมากยิ่ง

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับพยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้รู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องทำและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีก

0: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสุดท้ายค่ะของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากจบชั่วโมงแล้วนักเรียนจะต้องสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงจริยธรรมจากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่กำหนดให้นะคะน่าจะพอเดากิจกรรมได้เนาะจากจุดประสงค์ที่ครูเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะครูมีคำถามก่อนอย่างที่บอกว่ามันเป็นเนื้อหาที่เป็นการพูดถึงเรื่องราวนะท้ายสุดแล้วของเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมดังนั้นขอขมวดปมหน่อยว่าความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะจนชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดว่าความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างเอาล่ะตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบคนละ1อย่าง2อย่างอ่ะเดี๋ยวครูช่วยขมวดปมให้อ่ะใครจะตอบครูเป็นคนแรกดีเอ่ยใครดีคะนักเรียนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2เรามาฟังตัวแทนกลุ่มที่2ตอบเลยค่ะ
3: ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะสามารถนำไปใช้ในด้านการแพทย์ได้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหากมีความผิดปกติของเด็กค่ะจะได้ตัดสินใจได้ค่ะว่าเราควรจะรักษาอย่างไรแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวยังไงค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่สองค่ะเอาละค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยนำเสนอว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการแพทย์ได้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมนะคะในทารกเนาะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรครวมถึงวางแผนแนวทางการรักษาได้นะคะนอกจากเกี่ยวกับการแพทย์แล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะนักเรียนที่เราได้เรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้มีไหมคะนอกจากการแพทย์เนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆนี่เองเลยนะคะนักเรียนเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมีไหมคะนักเรียนโหมีเยอะเลยนะเพิ่มเติมหน่อยนะคะเดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ละกันค่ะเอาเป็นเลขที่10ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมครับ
1: สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะเมื่อกี้เพื่อนเราพูดไปนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งคุณรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยอ่ะมีใครจะพูดขยายเพิ่มเติมไหมว่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเราไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
2: ในส่วนของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมครับคือเราสามารถดัดแปลงพันธุกรรมให้ตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ครับ
1: อันนี้ก็คือประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเนาะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคำตอบเนาะเกี่ยวกับประโยชน์นะคะของการที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะครูเพิ่มเติมให้นะคะนักเรียนการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนาะก็เอาไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เนาะให้ได้ตามที่เราเนี่ยต้องการนะคะตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้รวมถึงการวางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตรเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือไม่บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมหรืออาหารที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเราจะได้ตัดสินใจเลือกถูกรู้จักว่าไอ้คำว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMOs เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะคะประโยชน์จากมันเนาะเอาละค่ะต่อไปการใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนักเรียนคิดว่ามันควรคำนึงถึงอะไรบ้างอันนี้นะนักเรียนเป็นคำถามชวนคิดนะคะการใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมควรคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนเราก็ตอบมาว่าเป็นมีการใช้ประโยชน์นะจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะคะเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตตามที่เราต้องการแล้วการที่เราเอามาใช้ประโยชน์เราต้องคำนึงถึงอะไรไหมนักเรียนครูว่าแต่ละคนน่าจะมีอยู่ในใจตอนนี้นะคะว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมันคือต้องคำนึงถึงอะไรมีไหมคะลองคิดไปพร้อมกันนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เหมือนกันนะคะคำถามนี้เนาะนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบในใจที่ไม่เหมือนกันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและเดี๋ยวมาลองฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางตอนนี้เพื่อนต้นทางก็กำลังคิดอยู่ค่ะเอ้ายกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะ
3: คำนึงถึงความปลอดภัยค่ะ
1: ความนึงถึงความปลอดภัยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงนะคะก็คือความปลอดภัยหรือว่าผลกระทบค่ะที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเลยจริยธรรมด้วยมีคำว่าจริยธรรมด้วยนะคะทีนี้นักเรียนคำว่าจริยธรรมเนี่ยจริงๆเราพูดคำว่าจริยธรรมเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนี้เลยนะเพราะว่าครูเนี่ยบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้อจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ดังนั้นเนี่ยคำว่าจริยธรรมคืออะไรแล้วพันธุศาสตร์คืออะไรรวมออกมาแล้วได้เป็นคำว่าจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์เรายังไม่บอกเนาะว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนคิดก็คือจริยธรรมจากที่เราเรียนรู้ทั้งวิชาสังคมวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยจริยธรรมคืออะไรจากที่เรียนกับครูพันธุศาสตร์คืออะไรจะให้แต่ละกลุ่มนะคะระดมความคิดกันแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์คำตอบกันเดี๋ยวจะให้ครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระดมความคิดนะคะสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะครูเชื่อว่าแต่ละคนนะคะน่าจะมีคำตอบดีๆนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่ะเอานักเรียนต้นทางใครดีนะมีอาสาสมัครไหมนะคะกลุ่มไหนอยากจะแชร์คำตอบว่าจริยธรรมคืออะไรแล้วพันธุศาสตร์คืออะไรมีไหมคะกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่สองนะคะเชิญเลยค่ะนักเรียนลองตอบหน่อยกลุ่มอื่นลองฟังดูนะคะว่าเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมนะคะ
1: ค่ะจริยธรรมนะคะตามความหมายของคำศัพท์ที่หนูเคยเรียนมานะคะจะหมายถึงว่าความถูกต้องบนบรรทัดฐานของความดีค่ะส่วนพันธุศาสตร์คือการเรียนเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะแล้วก็พันธุกรรมค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้

0: ุ่มที่2นะคะอันนี้นะก็ตัวแทนจากกลุ่มที่2ตอบไปแล้วนะคะมีอีกสักกลุ่มไหมที่อยากจะเพิ่มเติมจากที่กลุ่มที่2พูดไว้นะคะว่าจริยธรรมกับพันธุศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะจะได้เห็นความแตกต่างเนาะเผื่อว่ามันจะตรงใจนะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนาะมีอีกสักหนึ่งกลุ่มไหมคะกลุ่ม2ไปแล้วทีนี้เหลือ1 3 4แล้วก็5ใครดีคะเป็นกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่ม3ดีไหมคะลองดูค่ะกลุ่ม3ใครจะเป็นตัวแทนตอบคุณครูดีคะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยที่นำสัตว์มาค่ะแบบความถูกต้องว่าทำสิ่งนี้ดีไหมค่ะ
0: อันนี้คือจริยธรรมใช่ไหมคะค่ะแล้วพันธุศาสตร์ล่ะคะมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: สิ่งมีชีวิตที่นำมาดัดแปลงค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งมีชีวิตดัดแปลงดัดแปลงพันธุกรรมเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เราเรียนแต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมไหมทั้งหมดที่เราเรียนมาม
1: ีพืชที่มาดัดแปลงพันธุกรรมค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้น
1: การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะ
0: การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆจากตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะนี่นะคะก็ได้เห็นเนาะความคิดเห็นของเพื่อนนะคะทั้ง2กลุ่มจากห้องต้นทางแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ครูให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าจริยธรรมเนาะในทางพระพุทธศาสนาเนาะก็จะเป็นธรรมะค่ะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือว่าศีลธรรมตัวอย่างจริยธรรมที่เห็นทั่วไปนะก็คือการมีเมตตานะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็คือจริยธรรมนั่นเองนะคะสำหรับพันธุศาสตร์นะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะทีนี้พอเราพูดถึงภาพรวมนะคะจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์นะคะนักเรียนมันก็คือเป็นการศึกษานะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะคะโดยที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะสิ่งที่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะมีจริยธรรมนะคะนี่ก็เป็นจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ทีนี้นักเรียนอยากทราบหรือเปล่าว่าจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร อยากรู้ไหมวันนี้นะคะเราเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เราทราบว่าจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์เนี่ยของเราเป็นยังไงเนาะนักเรียนนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาใบกิจกรรมแล้วตอบคำถามให้ได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรและมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะนักเรียนผ่านใบงานที่1นะคะจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไรสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนะคะของกิจกรรมนี้นะคะเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ที่ครูได้ให้ไว้ตอนนี้นะคะทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวศึกษาตัวใบกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูคิดว่าตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะศึกษาวิธีการทำกิจกรรมนะของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาตอบคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้กันค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใครจะตอบครูดีคะโอ้โหยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5ด้วยความรวดเร็วเรามาฟังกันค่ะ
1: จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร
0: อันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์นะคะของตัวนักเรียนเองนะคะก็คือนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านพันธุศาสตร์นั่นเองนะคะตอนนี้นะเรามีความรู้แล้วแต่เราจะดึงจริยธรรมเข้ามาร่วมด้วยนะคะต่อไปคำถามข้อที่2และกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรใครจะตอบครูดีคะยกมือเลยค่ะยกมือไว้เลยนะคะกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนจากกลุ่มที่1ดูค่ะ
2: วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงจริยธรรมจากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุกรรมขออภัยครับจากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เหมือนที่เพื่อนเรานะได้พูดเลยนะคะก็คือวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงจริยธรรมจากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่กำหนดให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้อ่านตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วสรุปให้ครูฟังหน่อยได้ไหมในภาษาของเราก็ได้ค่ะว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างใครจะตอบครูกวางดีตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนยกมือเลยค่ะโอ้โหยกแล้วนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันค่ะ
3: อ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ค่ะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ค่ะและบันทึกผลลงในใบงานที่1ตอนที่1ค่ะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มจะอภิปรายสถานการณ์ซ้ำอีกครั้งในใบงานที่1ตอนที่2ค่ะและตอบคำถามท้ายกิจกรรมค
0: ่
3: ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่4นะคะนะคะโอเคสิ่งที่เราจะได้ทำในวันนี้นะคะนักเรียนโดยสรุปก็คือเราจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์จากนั้นก็อภิปรายและตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาอภิปรายเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมและจริยธรรมในการตัดสินใจเลือกวิธีการของแต่ละสถานการณ์นั่นเองค่ะซึ่งสถานการณ์ในวันนี้นะคะครูเนี่ยได้เตรียมมาทั้งหมด3สถานการณ์นะคะนักเรียนซึ่งสถานการณ์ที่1ค่ะนักเรียนจะเกี่ยวข้องกับชายหญิงนะคะที่วางแผนที่จะมีบุตรค่ะแต่ว่าเมื่อตรวจไปแล้วเนี่ยพบว่าฝ่ายหญิงค่ะดันเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะรายละเอียดอยู่ในตัวใบงานแล้วนะคะแล้วเขาจะต้องตัดสินใจนะคะที่จะเลือกเนี่ยค่ะ3สถานการณ์นี้นะคะกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายนะคะเพราะว่าโรคทางพันธุกรรมอย่างที่เราได้เรียนกันไปก็สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้นะคะแต่ตอนนั้นแพทย์ก็ในสถานการณ์เนี่ยแพทย์ก็ได้ให้ทางเลือกเกี่ยวกับยีนบำบัดแต่ทีนี้ถ้าเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์เนี่ยนักเรียนลองดูซิว่าข้อกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยนักเรียนจะตัดสินใจเลือกช้อยไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นชายหญิงคู่ที่กำลังต้องตัดสินใจนะคะแล้วนักเรียนจะต้องให้เหตุผลนะว่าเลือกเพราะว่าอะไรนะคะส่วนช้อยอื่นที่นักเรียนไม่เลือกนักเรียนก็ต้องให้เหตุผลเหมือนกันว่านักเรียนไม่เลือกเพราะอะไรนะคะดังนั้นเลือกแล้วต้องให้เหตุผลไม่เลือกก็ต้องให้เหตุผลเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ที่2เกี่ยวกับการโคลนนะหรือนักเรียนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามานะคะเกี่ยวกับการโคลนนิ่งเนาะก็เป็นการโคลนสุนัขนะคะเอาละแล้วก็ครูก็จะมีรายการประเมินนะคะเกี่ยวกับจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์เนี่ยให้นักเรียนได้เลือกเนาะมี2รายการนะคะแต่ต้องให้เหตุผลนะว่าเลือกเพราะอะไรแล้วก็ไม่เลือกเพราะอะไรนะคะแล้วก็การให้เหตุผลต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะนักเรียนต้องเป็นเหตุเป็นผลเนาะ สุดท้ายนะคะสถานการณ์ที่3ค่ะกับการทำเด็กหลอดแก้วเนาะที่เขาเนี่ยได้เล่าเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วที่สามารถเลือกลักษณะที่ต้องการเนี่ยมาใส่ไว้ในเด็กหลอดแก้วได้นะคะก็จะทำให้ได้เด็กที่มีความสมบูรณ์แบบดีไหมคะนักเรียนไม่รู้เหมือนกันนะครูมีรายการการประเมินมาให้นะเกี่ยวกับจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์2รายการนะนักเรียนจะเลือกข้อไหนก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ต้องให้เหตุผลด้วยนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้แล้วก็จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ด้วยนะคะนักเรียนเอาละค่ะทีนี้ครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางน่าจะพร้อมทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะคะของเพื่อนๆห้องต้นทางกันนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเรามี3สถานการณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองสถานการณ์แรกก่อนละกันนะคะตัวแทนจากห้องต้นทางคนไหนอยากจะลองแชร์ไอเดียนะคะว่าจากสถานการณ์นี้เราตัดสินใจเลือกแนวทางใดนะคะเกี่ยวกับการที่ชายหญิงเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมแล้วไม่อยากให้มันถ่ายทอดไปสู่ลูกเนี่ยแล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรลองดูนะคะตัวแทนจากห้องต้นทางกลุ่มไหนคะจะเป็นตัวแทนของสถานการณ์แรกกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่1นะครับกอไก่ให้ลูกเกิดตามธรรมชาติถ้าลูกมีอาการของโรค ก็รักษาไปตามอาการผมเลือกที่จะไม่เลือกครับเพราะว่าเราควรรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับเราไม่ควรรอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรักษาครับขอไข่นะครับรักษาโดยยีนบำบัดนะครับผมเลือกครับเพราะว่าครอบครัวทุกครอบครัวนะครับก็อยากให้ลูกเกิดมาสุขภาพดีครับไม่มีโรคครับคอควายนะครับยุติการตั้งครรภ์นะครับถ้าตรวจพบยีนที่ทำให้เกิดโรคนี้ในทารกที่อยู่ในครรภ์ผมเลือกว่าไม่เลือกครับเพราะว่าผมคิดว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็อยากมีบุตรเหมือนกันครับ
0: แสดงว่าเราตัดสินใจเลือกช้อยขอไข่ใช่ไหมนะใช่ไหมคะก
1: ็
0: คือการรักษาโดยยีนบำบัดแล้วก็ให้เหตุผลแล้วเรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะอันนี้นะคะตัวแทนจากกลุ่มที่1นะได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมในสำหรับสถานการณ์แรกไปแล้วสถานการณ์ที่2กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่นำเสนอให้ครูดีคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะคนอื่นตั้งใจฟังนะ
2: ครับของผมนะครับสถานการณ์ที่2กอไก่พยายามหาตัวอย่างเส้นขนของสุนัขแล้วนำไปโคลนเพื่อให้ได้สุนัขตัวเดิมสำหรับผมนะครับผมเลือกที่จะไม่เลือกนะครับเพราะว่าก็คือเราก็ควรจะยอมรับความจริงนะครับเพราะว่าชีวิตนะครับมันก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ข้อขอไข่นะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ทำการโคลนเพราะไม่แน่ใจว่าสุนัขตัวใหม่ที่ได้จากการโคลนจะเหมือนกับตัวเดิมทุกประการก็คือผมก็เลือกนะครับเพราะว่าก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเราโคลนออกมาเราก็ยังไม่ทราบครับว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรก็เกี่ยวกับการโคลนของสุนัขครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะสถานการณ์ที่2นะคะก็เกี่ยวกับการโคลนสุนัขนะคะนักเรียนปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่สามารถโคลนนะคะโคลนนิ่งเนี่ยตัวสุนัขได้จริงๆนะคะนักเรียนแล้วก็มีลักษณะของสุนัขเนี่ยที่เหมือนกับตัวเดิมเนี่ยทุกประการเลยแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงหน่อยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเราโคลนได้ทุกลักษณะก็จริงแต่ว่าลักษณะนิสัยบุคลิกส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถโคลนได้นะคะมันก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งความเขาเรียกว่าไม่เหมือนนะจากตัวต้นแบบเนาะนักเรียนก็คือเกี่ยวกับนิสัยอุปนิสัยส่วนตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจเลือกของเพื่อนนะคะว่าก็จะไม่เลือกในการโคลนนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะไม่รู้ว่านักเรียนห้องปลายทางนะคะมีแนวทางในการเลือกอย่างไรนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปสถานการณ์ที่3ค่ะเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วนะคะที่สามารถเลือกลักษณะที่สมบูรณ์แบบต่างๆนะนำมาใส่ไว้ในเด็กหลอดแก้วได้ทุกประการเลยดีไหมจะเลือกนักเรียนของเราจะเลือกทางเลือกไหนนะคะจะเลือกทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่ทำดีนะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะกลุ่มที่4นะคะยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากกลุ่มที่4กันค่ะ
3: จากสถานการณ์ที่3นะคะกอไก่เลือกสร้างเด็กหลอดแก้วที่มีลักษณะตามที่นักเรียนต้องการเพราะทำให้เด็กเกิดมามีความพร้อมทั้งสติปัญญาและความสามารถในด้านต่างๆหนูไม่เลือกนะคะเพราะว่าความสามารถในด้านต่างๆเราสามารถฝึกกันได้ค่ะขอไข่ไม่เลือกใส่หญิงเข้าไปในไซโกตเพราะต้องการให้ลูกมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่เลือกค่ะเพราะว่าต้องการให้ลูกขายกับพ่อแม่มากที่สุดค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะอันนี้นะคะก็เป็นแนวความคิดนะคะจาก

0: กลุ่มที่4นะเมื่อสักครู่นะตอนที่ครูได้เดินดูนะคะในสถานการณ์ข้อที่3เนี่ยนักเรียนครูก็เห็นว่าบางคนก็มีไอเดียที่ต่างจากนี้นะเขาก็มีความคิดเห็นว่าเลือกรายการนี้หรือทางเลือกนี้เพราะอะไรแล้วก็ไม่เลือกเพราะอะไรนะครูอยากฟังมันมีตัวแทนจากกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองให้เพื่อนเนี่ยแชร์ไอเดียในสถานการณ์ที่3อีกสัก1ความเห็นนะเราลองมาฟังหลากหลายนะคะนักเรียนลองดูค่ะใครก็ได้ค่ะเมื่อกี้ครูอ่านเจอเนี่ยของวีนาก็ได้ลูกเชิญเลยค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์ที่3นะคะเป็นเกี่ยวกับเด็กหลอดแก้วค่ะก็ไก่เลือกสร้างเด็กหลอดแก้วที่มีลักษณะตามที่นักเรียนต้องการเพราะทำให้เด็กเกิดมามีความพร้อมทั้งสติปัญญาและความสามารถในด้านต่างๆค่ะส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าไม่อยากเลือกนะคะเพราะว่าถ้าเด็กสมบูรณ์แบบเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีความหลากหลายในสังคมค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เด็กยึดติดว่าเขาเป็นเด็กหลอดแก้วเขาต้องทำได้ทุกอย่างเขาจะต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคค่ะขอไข่นะคะไม่เลือกใส่ยีนเข้าไปในไซโกตเพราะต้องการให้ลูกมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ส่วนตัวเนี่ยเลือกนะคะเพราะว่าไม่อยากสนับสนุนเด็กหลอดแก้วค่ะเพราะว่าอยากให้เด็กเกิดมาพร้อมธรรมชาติมากกว่าแบบศักยภาพก็ให้เขาเลือกให้เขาฝึกเอาเองค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะนะคะอันนี้นะคะสำหรับตัวเด็กหลอดแก้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้แล้วแต่เป็นการใช้สำหรับบุคคลที่เขาอาจจะมีบุตรยากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีโรคบางอย่างที่อาจจะต้องใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมในการมีบุตรนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเลือกคัดเลือกลักษณะที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่อยากได้เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวเด็กได้เนาะดังนั้นอันนี้เราก็จะได้เห็นแนวคิดว่าถ้าอนาคตมันมีทางเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนเพอร์เฟกต์หมดนักเรียนคิดว่าความหลากหลายของบุคคลก็จะหายไปถูกต้องไหมก็จะมีแต่คนที่ลักษณะพิเศษเหมือนกันไปหมดเลยเนาะครูก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติบางอย่างมันก็ดีแล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นความเห็นนะคะเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้เนาะโดยใช้จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์นะของนักเรียนห้องต้นทางมาแล้วนะคะคำถามในตอนที่2เนี่ยนะคะเขาได้ถามเอาไว้ว่ากลุ่มของนักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในสถานการณ์ใดบ้างหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามในข้อนี้นะคะคือเราจะต้องฟังนะคะเรื่องราวจากเพื่อนในกลุ่มว่าเขาตัดสินใจเลือกทางเลือกไหนแล้วลองมาดูว่าเราเนี่ยจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนไหมส่วนคำถามข้อที่2ครูถามว่าสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกวิธีการได้ถูกต้องเป็นไปได้และเหมาะสมยิ่งขึ้นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์มาแล้วนะคะนักเรียนเราได้มีความรู้พันธุศาสตร์เนี่ยมีเยอะแล้วนะคะแต่ในวันนี้พอเราได้มาดูในสถานการณ์จริงนะคะเราก็จะต้องนำจริยธรรมนะคะเข้ามาประกอบกันด้วยเนาะการตัดสินใจเลือกทางเลือกไหนก็จะต้องมีเหตุผลนะคะแล้วก็ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับจริยธรรมนั่นเองนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะคะนักเรียนเอาละค่ะทีนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการใดในแต่ละสถานการณ์นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการนั้นๆอย่างไรคำถามอันนี้นะคะน่าจะเป็นคำถามทิ้งทวนของชั่วโมงนี้แล้วนะคะว่าเราตัดสินใจเลือกเพราะอะไรครูขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนตัดสินใจเลือกมีเหตุผลอะไรเชิญเลยค่ะนักเรียนตัดสินใจเลือกแต่ละอย่างอ่ะแต่ละทางเลือกอ่ะนักเรียนใช้เหตุผลอะไรเป็นหลักในการตัดสินใจลองมาฟังกันนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็มีสถานะทางบ้านค่ะว่าเราพร้อมไหมหรือว่ามีอะไรยังไง
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2นะคะแล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะคะจากกลุ่มที่2นะคะเพื่อนก็จะคำนึงถึงจริยธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็เรื่องส่วนบุคคลฐานะทางบ้านต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการตัดสินใจเลือกวิธีการใดในแต่ละสถานการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมด้านพันธุศาสตร์นั้นเนี่ยเราต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะต้องไม่ผิด

0: จริยธรรมนะคะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2คลื่นและแสงเรื่องแรกก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะและสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องการใช้ครีมกันแดดใบกิจกรรมที่1เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานที่1เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็เชื่อว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางนะคะน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมด้านมนุษยศาสตร์และตัดสินใจต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมาสนุกกันในครั้งหน้าสำหรับบทเรียนคลื่นและแสงนะคะครูฝังเนื้อหาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที่
1: เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการ

ลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
2: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
2: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
3: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
4: พูดผิด
5: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
3: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
6: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
7: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
3: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
7: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
8: ไปแล้วเด้ออีแม
7: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
7: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
8: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
7: เอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้ว
7: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
8: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย

0: คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนเอาละค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์เอาละค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่ครูได้บอกเอาไว้ว่าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้คำนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่แน่ใจว่านักเรียนเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าเนาะครูหยิบยกมาเพราะจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากค่ะนักเรียนใกล้กว่าที่นักเรียนคิดนะคะดูจากภาพนี้ก่อนละกันนะคะยังไม่ได้บอกว่าเป็นภาพของอะไรแต่เห็นปุ๊บน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะคะมันน่าจะเป็นภาพของอะไรคะนักเรียนพูดเสียงดังฟังชัดกันทุกคนคือครีมกันแดดนี่มีกี่หลอดคะ
1: 3
2: หลอดแล้วมีความแตกต่างกันไหมคะนักเรียนนอกจากลักษณะของขนาดหลอดหรือสีของหลอดแล้วมันมีความแตกต่างในรายละเอียดด้วยนะครูได้ให้ข้อมูลไว้แล้วนิดนึงนะคะดูไปก่อนนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนาะก็น่าจะเคยเห็นนะคะโฆษณาครีมกันแดดในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเคยมีใครเห็นครีมกันแดดที่ถ่ายในห้องมืดๆอย่างเงี้ยมีไหมคะโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายในลักษณะของแสงสดใสใช่ไหมทำไมเราจึงจำเป็นต้องทาครีมกันแดดคะนักเรียนขอตัวแทนตอบ1คนใครดีคะจากห้องต้นทางโอ้ยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1ทำไม

0: เราจึงจำเป็นต้องทาครีมกันแดดเชิญเลยค่ะ
1: เพราะมันจะทำให้หน้าไม่หมองคล้ำครับ
0: เพราะว่าจะทำให้หน้าไม่หมองคล้ำขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อให้หน้าเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกันแดดเนี่ยมีสำหรับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยนะนักเรียนเราก็เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ผิวหน้าหรือผิวของเราเนี่ยมองคล้ำแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปหากนักเรียนจะต้องเลือกซื้อครีมกันแดดไปใช้นักเรียนจะเลือกซื้อครีมกันแดดหลอดใดเพราะเหตุใดเมื่อกี้ครูมีกันแดดให้กี่หลอดคะนักเรียน3หลอดนักเรียนจะเลือกหลอดไหนคะนักเรียนบอกว่านักเรียนเลือกหลอดที่3มีเหตุผลไหมมันต้องมีเหตุผลถูกไหมคะเวลาเราเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกอย่างมีเหตุมีผลเนาะเพราะอะไรคะนักเรียนเราถึงจะเลือกหลอดที่3เดี๋ยวเอาตัวแทนห้องต้นทางกรอบตอบสัก1คนละกันเอาเป็นคนไหนดีคะกลุ่มที่2มั้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆใครก็ได้ค่ะสักหนึ่งคนเนาะจะได้เพื่อนปลายทางจะได้ยินเสียงชัดๆตอบได้เลยค่ะนักเรียน
2: ค่ะที่เลือกหลอดที่3นะคะเพราะว่ามี SPF สูงค่ะแล้วก็มี PA ที่สูงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่ในวัยรุ่นแล้วเนาะนักเรียนน่าจะเคยนะคะใช้ครีมกันแดดหรือว่าเห็นโฆษณาเหล่านี้เนาะก็จะมีเหตุผลในการเลือกเนี่ยที่จากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเลยนะคะน่าจะคล้ายคลึงกันเนาะนักเรียนเอาล่ะทีนี้เมื่อกี้ที่เพื่อนเราตอบมาครูยังไม่ได้บอกนะว่ามันถูกหรือว่ามันผิดแต่เราจะมาให้ความรู้กันว่าครีมกันแดดนะคะการใช้ครีมกันแดดเนี่ยเราควรเลือกจากอะไรแล้วข้อมูลที่เขาให้เรามาในโฆษณาต่างๆน่ะมันกำลังบอกอะไรกับเราผ่านใบความรู้ที่1ค่ะการใช้ครีมกันแดดซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางน่าจะมีใบความรู้นี้อยู่กับตัวแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะศึกษาใบความรู้นี้นะคะแล้วจะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ครีมกันแดดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ลงมืออ่านใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: แดดจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยมีความเข้าใจว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูคำถามแรกกันนะคะสำหรับคำถามข้อแรกหากนักเรียนจะต้องเลือกซื้อครีมกันแดดไปใช้นักเรียนจะเลือกซื้อครีมกันแดดหลอดใดเพราะเหตุใดคำถามนี้เนี่ยถามแล้วก่อนที่จะได้อ่านใบความรู้ถูกต้องไหมคะถามซ้ำหลังจากอ่านแล้วนักเรียนยังจะคงเลือกหลอดเดิมอยู่ไหมคะยังคงเลือกหลอดเดิมแสดงว่าเรามีประสบการณ์เดิมที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นจริงอยู่แล้วเอาละต่อไปคำถามข้อที่2ค่า SPF ที่ระบุไว้บนหลอดครีมกันแดดเป็นการบอกถึงอะไรคะนักเรียนค่า SPF ที่ระบุไว้บนหลอดครีมกันแดดเป็นการบอกถึงอะไรใครจะตอบครูดีคะห้องต้นทางตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะยกมือแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: บ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันรังสี UVB ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะค่า SPF นะคะนักเรียนหรือว่าค่าซันอะไรคะนักเรียนSun Protection Factor นะคะมันจะบอกถึงประสิทธิภาพดูดซับรังสี UVB นั่นเองนะคะถูกต้องเลยต่อไปคำถามข้อที่3ค่า PA บวกล่ะที่ระบุไว้บนหลอดครีมกันแดดเนี่ยมันเป็นการบอกถึงอะไร PA บวกคือบอกอะไรคะนักเรียนกลุ่มไหนจะตอบยกมือค่ะกลุ่มที่3ยกมือแล้วนะคะลองมาฟังคำตอบจากเพื่อนค่ะ
2: ค่า PA จะสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA ไม่ให้หมองค้ำมากกว่าผิวปกติค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละสำหรับค่า PA บวกนะคะนักเรียนมันก็จะบอกถึงประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันรังสี UVA นั่นเองดังนั้นกันแดดที่เราจะเลือกใช้ก็ควรจะต้องเป็นกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆรวมถึง PA ที่บวกเยอะหน่อยนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปและทำไมเราจึงจำเป็นต้องทาครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB สูงๆด้วยทำไมเราต้องเลือกอันที่สูงๆคะนักเรียนเพราะอะไรคะนักเรียนในตามความคิดเห็นของเราเลยใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วเรียบร้อยนะคะมาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
3: ครับสาเหตุที่เราต้องเลือกทาครีมกันแดดครับที่มี UVA กับ UVB สูงๆครับอย่างแรกครับก็จะมีประสิทธิภาพในการกันแดดครับผมแล้วก็เวลาเราจะได้มั่นใจครับว่าถ้าสมมติว่าค่า SPF หรือว่าค่า PF บวกเนี่ยน้อยเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดเยอะๆมันก็จะทำให้เรามั่นใจได้ครับ
0: มั่นใจได้ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะที่เราจะต้องทาครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยในการป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB สูงๆนะคะครูเพิ่มเติมให้จากที่เพื่อนตอบไว้เนาะก็เพราะว่ามันคือรังสีอัลตราไวโอเลตค่ะนักเรียนหรือว่ารังสี UV เนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะรวมถึงสร้างเม็ดสีเมลานินที่ส่งผลให้ผิวคล้ำนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องเลือกนะคะครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีทั้ง UVA แล้วก็ UVB สูงๆนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนอกจากรังสี UV จะมีโทษทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังแล้วรังสี UV มีประโยชน์ไหมคะนักเรียนมีประโยชน์ไหมนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมน่าจะมีใช่ไหมคะแล้วมีประโยชน์ยังไงอันนี้นะคะเป็นคำถามทิ้งไว้ให้คิดก่อนนะให้ความรู้นะคะนักเรียนรังสี UV เนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะแน่นอนว่ามันมีโทษและนักเรียนทราบผลกระทบของมันและนะคะถ้าเกิดว่าผิวของเราเนี่ยสัมผัสกับมันมากเกินไปแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตแล้วเนี่ยนักเรียนรู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่นอีกหรือไม่อะไรบ้างมีใครรู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างอื่นไหมนอกจากรังสี UV มีไหมคะมีไหมคะตอนนี้นะคะบางคน ก็อาจจะรู้อยู่แล้วบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะทีนี้คำถามต่อไปแม่เหล็กขออภัยค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันคืออะไรและนักเรียนสามารถนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคำถามนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงนี้เนาะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรบ้างนะคะผ่านใบกิจกรรมที่1ค่ะนักเรียนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนที่มีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะเอกสารฉบับนี้นะคะแล้วก็ต้องตอบคำถามครูให้ได้2ข้อด้วยกันคือ1กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรและข้อที่2ก็คือวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วลงมืออ่านข้อมูลได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนน่าจะศึกษาใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวครูมาคุยหน่อยว่านักเรียนสามารถตอบคำถามของครูได้หรือยังนะคะสำหรับคำถามข้อแรกที่ครูถามทิ้งไว้ก็คือกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรใครจะตอบครูดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เสียงดังฟังชัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ
1: สืบค้นและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะมีความมั่นใจขึ้นแล้วนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็คือสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปนะคะวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรคำถามข้อนี้ใครจะสรุปให้ครูกวางดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1นะคะมาฟังกันค่ะ
2: วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ 1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลสนับสนุนที่ผ่านการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยมีข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบในประเด็นต่อไปนี้1. ประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. การใช้ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ 2. อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปและบันทึกผลลงในใบงานที่1 3. นำเสนอผลการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะคะนักเรียนก็จะต้องสืบค้นนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะจากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงนักเรียนจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะแล้วจะต้องมีเหตุผลในการสนับสนุนแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยมีข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานประกอบค่ะสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะมันจะมีรายการประเมินอยู่ไม่กี่ข้อค่ะสำหรับข้อแรกก็คือเราจะต้องพิจารณาประเภทของเว็บไซต์ควรจะเป็นหน่วยงานราชการสำนักข่าวองค์กรหรือว่าผู้เขียนที่มีการอ้างอิงนะคะเอาล่ะต่อไปก็คือข้อที่2รายการที่2คือเราจะต้องเปรียบเทียบความสอดคล้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็แหล่งต้นตอของข้อมูลจะต้องมีผู้เขียนรวมถึงวันที่เผยแพร่ข้อมูลค่ะดังนั้นหาแค่ที่มาเดียวไม่ได้นะคะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะต้องแยกให้ได้เราจะต้องเลือกเฉพาะข้อเท็จจริงมาใช้นะคะนักเรียนเอาละต่อไปครูเพิ่มเติมให้นะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลหรือเก็บข้อมูลในวันนี้คืออะไรนะคะจริงๆเพื่อนก็ได้พูดไว้แล้วนะเมื่อสักครู่แต่เดี๋ยวครูสรุปให้ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็อย่างที่2คือการใช้ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบงานที่1ค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มเนาะสืบค้นข้อมูลรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกันนะเราต้องรู้จักแบ่งหน้าที่การทำงานด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอะตรวจสอบความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประเภทของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบแล้วก็ประโยชน์ของมันแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามานำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่านะคะช่วงถัดไปนะคะเป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนั่นเองเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะแชร์ว่าประเภทนะคะของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วมีข้อมูลเป็นอย่างไรอ่ะกลุ่มแรกที่จะนำเสนอเลยนะคะเรียงลำดับจาก1ถึง5ก็คือกลุ่มที่1นั่นเองเอาปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1ก่อนนะคะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะกลุ่มที่1ใครดีคะจะเป็นตัวแทนนำเสนอเอาเป็นคลื่นวิทยุก่อนละกันนะคะมาดูกันว่าเพื่อนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆนะได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะมารอฟังกันค่ะ
1: ประโยชน์คือการสื่อสารการแพทย์และอื่นๆครับแล้วก็การบำบัดโรคต่างๆครับ
0: อันนี้คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทไหนนะคะ
1: วิทยุครับ
0: แล้วมีโทษหรือผลกระทบไหมคะ
1: มีครับ
0: เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะปรบมือดังๆค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะสำหรับประเภทแรกก็คือคลื่นวิทยุนะคะลองมาดูกลุ่มที่2ดีกว่านะคะว่าเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
2: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะประโยชน์เนี่ยก็คือการอุ่นอาหารเครื่องดื่มค่ะหนูสืบค้นมาจากเว็บไซต์ study.com นะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากเว็บไซต์ study.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาโดยเอเดียนริทเนอร์นะคะแล้วก็เบนวิลสันต่อมาประโยชน์ต่อมาจะเป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะสืบค้นจาก searchmath.org ค่ะเป็นเว็บไซต์คลังความรู้ค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นประโยชน์ด้านการแพทย์ค่ะก็คือเป็นการรักษาบาดแผลเล็กค่ะแล้วก็เรื่องของ

0: การวินิจฉัยหามะเร็งค่ะสืบค้นจาก fudathailand.com ค่ะเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูดากวางโจค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2นะคะโอเคค่ะอันนี้เพื่อนก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการประเมินนะคะความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะมาดูกลุ่มต่อไปดีกว่านะคะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นคลื่นอินฟราเรดใช่ไหมคะเป็นรังสีอินฟราเรดใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
2: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดนะคะมีประโยชน์ในการมองเห็นตอนกลางคืนค่ะเป็นอุปกรณ์ของเป็นอุปกรณ์มองเห็นกลางคืนที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดช่วยค่ะ
1: แล้วมีข้อเสียหรือว่าผลกระทบต่อมนุษย์ไหมคะ
2: ทำให้ผิวหนังไหม้หรือว่าเกิดเป็นโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะอันนี้นะคะเพื่อนของเราก็พูดถึงตัวรังสีอินฟราเรดนะคะรวมถึงได้บอกประโยชน์แล้วก็ผลกระทบของมันด้วยเนาะเอาละค่ะมาดูต่อไปนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทต่อไปจากกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
3: ประเภทที่4ครับแสงที่ตามองเห็นครับ
1: แสงนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ประโยชน์ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ครับช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและเป็นพลังงานครับ
1: แล้วมีโทษไหมคะ
3: มีโทษทำร้ายดวงตาแล้วก็ผิวหนังทำร้ายสุขภาพจิตแล้วก็ร่างกายครับทำร้ายวัสดุและสิ่งของครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็เพื่อนก็ได้อธิบายเกี่ยวกับแสงไปนะคะซึ่งก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งนั่นเองเนาะนักเรียนต่อไปไปฟังกลุ่มที่5ดีกว่านะคะว่าเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทไหนอ่ะมาลองฟังกันเลยค่ะ
4: สำหรับรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับมีประโยชน์นะครับคือช่วยในการสร้างวิตามินดีครับที่ช่วยในการดูดซับแคลเซียมของร่างกายครับผมสืบค้นจากทูปัญญาครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่ยอดนิยมครับแล้วก็ใช้กันทั่วประเทศครับผมสำหรับโทษและอันตรายนะครับอาจก็คือทำให้ผิวไหม้เกรียมครับแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ครับอันนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์มติชนครับสาเหตุที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือครับผม
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงรังสี UV นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับที่เราได้คุยกันเนาะในต้นชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับการใช้ครีมกันแดดนั่นเองเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ค่ะเอาละค่ะต่อไปมาดูกลุ่มที่1วนมาอีกครั้งที่กลุ่มที่1นะคะว่าประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาจะพูดถึงคืออะไรมาฟังกันค่ะ
5: ครับผมต่อมาเป็นรังสี X ครับประโยชน์ของรังสี X คือสามารถใช้ในการตรวจร่างกายครับทางการแพทย์และสามารถใช้ตรวจวัสดุต่างๆครับข้อเสียของรังสี X นะครับหากได้รับในปริมาณมากครับจะทำให้เกิดโรคได้ครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะอันนี้นะคะก็เป็นรังสี X นะคะหรือว่าเรย์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมาดูตัวแทนจากกลุ่มที่2ดีกว่านะคะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทสุดท้ายที่เขาจะพูดถึงคืออะไรมาฟังกันค่ะ
6: ค่ะเป็นรังสีแกมมานะคะประโยชน์ก็คือสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งการฆ่าเชื้อโรคในเวชภัณฑ์การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่อมไทรอยด์ค่ะหนูสืบค้นข้อมูลของประโยชน์ของรังสีแกมมามาจากวิภาวดี .com ค่ะซึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะแล้วก็มีโทษมีอันตรายนะคะคือหากร่างกายได้รับอนุภาคสูงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายเช่นมะเร็งได้ค่ะแล้วก็หากได้รับอนุภาคสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบลึกลงไปถึงระดับสารพันธุกรรมภายในเซลล์ค่ะแล้วก็ส่งผลให้คลื่นไส้อาเจียนค่ะโทษและอันตรายหนูสืบค้นมาจาก openmedscience.com ค่ะซึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะรังสีสุดท้ายก็คือรังสีแกมมานะคะหรือว่าแกมมาเรย์นะคะเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดให้ข้อมูลทั้งประโยชน์รวมถึงอันตรายจากมันแล้วนะคะทีนี้นักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะทั้งหมดที่เราได้ฟังนะคะจากเพื่อนๆต้นทางหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนสืบค้นข้อมูลเนี่ยจากหลากหลายแหล่งที่มาใช่ไหมคะก็นำมารวบรวมแล้วสรุปลงไปในตารางที่2นะคะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะทั้งประเภทประโยชน์รวมถึงโทษและก็อันตรายของมันนะคะอันนี้ก็สามารถไปเพิ่มเติมนะคะเอากลับไปเขียนเพิ่มที่บ้านได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้ได้ดังนี้ค่ะนักเรียนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็มี7ประเภทที่เราได้เรียนนะคะประเภทแรกก็คือคลื่นวิทยุค่ะใช้ประโยชน์ในการส่งสัญญาณวิทยุนะคะส่วนคลื่นไมโครเวฟใช้ประโยชน์ในการส่งสัญญาณสื่อสารผ่านโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือนะคะใกล้ตัวเรานะคะนักเรียนแต่มันก็จะมีข้อควรระวังนะคะการที่เรานำไปใช้อุ่นอาหารหรือว่าการทำอาหารให้สุกในเตาไมโครเวฟเนี่ยอาจจะมีอันตรายได้นะคะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งแล้วก็ของเหลวในเซลล์เนี่ยร้อนขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะคลื่นอินฟราเรดค่ะก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมทางไกลของโทรทัศน์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องใช้รีโมทแต่ถ้าหากได้รับมากเกินไปก็อาจจะทำลายผิวหนังได้นะคะต่อไปก็คือแสงค่ะนักเรียนมีประโยชน์ในการช่วยทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่แสงที่มากเกินไปนะคะจ้าเกินไปเนี่ยก็ทำลายระบบการมองเห็นโดยเฉพาะเรตินาด้วยเหมือนกันดังนั้นการที่เราใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีแสงเป็นเวลานานๆ นะคะต้องมีการพักสายตาบ้างนะคะต่อไปค่ะรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะก็จะใช้ประโยชน์ในการให้แสงสว่างเช่นหลอดไฟฟ้านะคะการฆ่าเชื้อโรคการรักษาโรคหากได้รับมากเกินไปก็จะทำลายผิวหนังระบบการมองเห็นของตานั่นเองนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราได้สืบค้นมาเลยนะต่อไปก็เป็นรังสี X ค่ะนักเรียนใช้ประโยชน์ในการศึกษาบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายทางการแพทย์อย่างที่ครูนำภาพมาให้ดูนะคะก็เห็นเป็นโครงสร้างของกระดูกของมนุษย์ใช่ไหมคะเป็นประโยชน์เลยนะดูความผิดปกติได้แต่ถ้าหากได้รับมากเกินไปจะทำลายเนื้อเยื่ออาจทำให้เกิดมะเร็งได้นั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะรังสีแกมมานะคะก็จะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อรักษามะเร็งการตรวจวินิจฉัยโรคการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชทางการเกษตรถ้าหากได้รับมากเกินไปก็จะทำลายเนื้อเยื่อแล้วก็อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสิ่งในวันนี้นะคะใกล้ตัวเรามากเลยนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะคะคือเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆใกล้ตัวมากนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นค่ะนักเรียนซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1เรื่องคลื่นใบกิจกรรมที่2เรื่องคลื่นใบงานที่2เรื่องคลื่นนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูกวางนะคะก็ฝากเนื้อหานะคะเรื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอบคุณครับ
9: บ๊ายบาย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็จะต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะสำหรับจุดประสงค์ข้อแรกนะคะจะต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นและข้อ3ค่ะปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในรูปภาพปฏิบัติตนในการส่งเสริมสุขภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองสังเกตจากรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกติกาเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีใครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในรูปภาพปฏิบัติตนในการส่งเสริมสุขภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยลองมองจากรูปภาพก่อนนะคะมีตัวละครอะไรบ้างและสิ่งที่เขาทำเขากำลังทำอะไรแล้วลองสังเกตค่ะด้านบนฝาผนังของรูปภาพมีอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นอย่างไรมีนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าจากนาฬิกาที่เห็นเนี่ยคือเด็กเนี่ยเล่นเกมจนดึกครับผมทำให้แม่ไม่สบายใจกลัวลูกแบบส่งผลเสียต่อตาอะไรเงี้ย
2: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในมุมมองที่เพื่อนมองถึงในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เลยเวลาการพักผ่อนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพนะคะต่อมาค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมขอโทษค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับรูปภาพรูปเดิมเพิ่มเติมเป็นคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าหากปฏิบัติต่อไปจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรนักเรียนคะมีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ค่ะการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะในช่วงเวลาดึกเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตาเสียค่ะในเรื่องแรกและอย่างที่2คือการนอนดึกค่ะการนอนดึกหรือว่าการที่ไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะจะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของระบบภายในของร่างกายด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะต่อยอดเชื่อมโยงจากสถานการณ์ของรูป

0: มันคือในเรื่องของการเล่นเกมที่เกินเวลาแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาหรือว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะมีนักเรียนคนไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะครูมีคลิปสาระดีน่ารู้ค่ะมาให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อมที่จะชมคลิปสาระดีน่ารู้หรือยังถ้าพร้อมนะคะคุณครูขอทบทวนความพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแสดงว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วค่ะเราจะไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับช่วงเวลาดีๆในรายการรู้ทันโลกออนไลน์ค่ะร่วมดำเนินรายการโดยพี่ๆใจดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานกสทช.และกลุ่มทูวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับคำว่า Cyber Security น้องๆเคยได้ยินไหมคะ Cyber Security คือเทคโนโลยีกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตีความเสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตฟังดูยากใช่ไหมคะน้องๆสรุปสั้นๆค่ะ Cyber Security เรียกว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นเองค่ะหรือการที่น้องๆทุกคนรู้จักป้องกันตัวเองจากการถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในที่สาธารณะก็ถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตัวเองได้แล้วค่ะทุกวันเราได้ยินข่าวบ่อยๆกันใช่ไหมคะน้องๆในเรื่องการหลอกลวงกันบนโลกออนไลน์เชื่อไหมคะว่าข้อมูลบน Facebook ของน้องๆสามารถทำให้เกิดคดีช่อโกงการหลอกลวงกันได้อย่างเช่นข่าวนี้ค่ะตำรวจเตือนแฮกเกอร์ขโมย Facebookขโมยรูปทรัพย์สินไปโพสต์ขายลวงคนโอนเงินแต่เดิมคนร้ายจะแฮกเอาบัญชีผู้เสียหายไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีไปหลอกยืมหรือให้โอนเงินกลอุบายเดิมนี้ก็ยังมีการใช้อยู่นะคะแต่ปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ค่ะเมื่อคนร้ายแฮกบัญชี Facebook ได้แล้วจะเข้าไปค้นหารูปสิ่งของต่างๆที่เจ้าของบัญชีเคยใช้เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงๆจากนั้นคนร้ายจะเอารูปสิ่งของนั้นมาโพสต์ประกาศขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยใช้ชื่อบัญชี Facebook ที่แฮกได้โพสต์ขายทำให้เพื่อนใน Facebook ที่สนใจติดต่ออินบ็อกซ์เจรจาซื้อและโอนเงินไปให้คนร้ายถ้าน้องๆเจอแบบนี้ควรจะโทรไปสอบถามเพื่อนก่อนนะคะว่าขายจริงไหมพยายามพูดคุยกันก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายกันนะคะในโลกออนไลน์ตอนนี้น่ากลัวมากขึ้นน้องๆต้องระวังตัวนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามีผีในอินเทอร์เน็ตจริงๆเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะ
2: เวลาคุณใช้อินเทอร์เน็ตคุณเคยเจอผีพวกนี้ไหมผีอีเมลมันจะปลอมเป็นอีเมลแปลกหน้าส่งข้อความมาหาคุณเนี่ยผีพาสเวิร์ดมันจะล่อหลวงให้คุณกรอกพาสเวิร์ดธุรกรรมทางการเงิน
3: พาสเวิร์ดน้อย
2: เนี่ยผีอนาจารมันจะหลอกล่อให้คุณคลิกเรื่องไม่ดีและอีกมากมายหลายผีที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ตคิดก่อนคลิกเพราะแค่รู้ทันก็เหมือนมียันกันผีด้วยความหวังดีจากกสทช.
1: เป็นไงคะน้องๆก็ได้เห็นแล้วว่าในโลกออนไลน์มีอะไรที่น่ากลัวอีกเยอะถ้าเราไม่รู้ทันไม่รู้จักป้องกันตัวเองจะมีผีในโลกออนไลน์มาหลอกให้น้องๆเสียเงินหรืออาจไม่ใช่แค่เงินนะคะอาจถูกหลอกไปทำอนาจารได้เลยค่ะพวกเราเป็นเด็กยุคใหม่จะทำอะไรต้องรู้ทันโลกออนไลน์ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรอย่างแรกเราไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ในทุกๆเรื่องของเรานะคะเหมือนวิดีโอเรื่องนี้ไปชมกันเลยค่ะ
4: ไหลเลยเงินรั่ว
5: ทุกคนเก่ามาก
3: การโพสต์ทุกอย่างลงในโซเชียลเท่ากับประกาศให้ทุกคนรู้แฟนเก่าก็รู้หัวหน้าก็รู้ใครๆก็รู้และที่น่ากลัวคือคุณไม่รู้หรอกใครคิดอะไรกับคุณ
4: ใช้ให้รู้จักพอแชร์ให้รู้จักคิด
1: น้องๆเห็นไหมคะว่าการที่เราประกาศอะไรลงในโลกโซเชียลเท่ากับประกาศให้โลกรู้คนที่ไม่หวังดีกับเราก็รู้มิจฉาชีพก็รู้การที่น้องๆเช็คอินที่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องดีไหมคะเพราะจะมีคนตามรอยน้องๆมาได้เราคงไม่ตั้งใจเป็นเพื่อนกับคนร้ายแต่คนร้ายตั้งใจจะมาตามติดเราสิคะดูวิดีโอจบไป2เรื่องน้องๆได้ข้อคิดอะไรกันบ้างคะวันนี้น้องๆจะตระหนักถึงการใช้โซเชียลมีเดียให้ปลอดภัยไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพไม่หลอกลวงกันบนโลกออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะใช้ให้รู้จักพอแชร์ให้รู้จักคิดน้องๆต้องมีสติก่อนโพสต์อะไรลงในโลกโซเชียลเพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าที่น้องๆคิดก็ได้ค่ะวันนี้สาระน่ารู้กับรายการรู้ทันโลกออนไลน์และสำนักงานกสทช.ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนคะกับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของคลิปหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ร่วมนะคะรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับช่วงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะคำถามของคุณครูก็คือจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่ผลกระทบใดบ้างต่อผู้กระทำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วอย่าลืมค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกติกาเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะอย่าลืมยกมือค่ะแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะ

0: มีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะส่งผลอย่างเช่นที่ว่าเราชอบเอาเรื่องส่วนตัวนะคะไปโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ค่ะจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงในเรื่องของการโพสต์การแชร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราพบเจอนะคะก่อนที่เราจะโพสต์จะแชร์อะไรเราควรจะทำอะไรก่อนคะนักเรียนคิดก่อนแชร์หรือก่อนโพสอะไรลงไปนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามที่สองค่ะกับคำถามที่ว่าหากนักเรียนหรือเพื่อนของนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไร

0: ังให้ดีนะคะมีคำถามแล้วก็มีตัวละครซ่อนอยู่ว่าเราลองสมมุติสิคะว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองหรือเป็นเพื่อนอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปสาระดีน่ารู้เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นนั่นก็คือนำเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เราได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปจากคลิปสาระดีน่ารู้ค่ะมีตัวแทนนักเรียนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีสติก่อนที่จะโพสอะไรลงในโซเชียลหรือคิดให้ดีก่อนที่จะโพสค่ะ
0: ขอบคุณค่ะครูขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะถ้าจากสถานการณ์ที่นักเรียนบอกว่านักเรียนพูดถึงในเรื่องของการมีสตินักเรียนอยากจะตอบคำถามว่าในเรื่องของการมีสติก็คือตัวเราเองควรมีสติหรือนักเรียนอยากจะแนะนำให้เพื่อนมีสติหรือวิธีการที่จะแนะนำให้เพื่อนมีสตินักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไร
1: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนูเองค่ะถ้าหากมีเพื่อนมาโพสต์ว่าเราโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยก็จะให้เราตั้งสติก่อนแล้วก็สืบค้นความจริงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามต่อมาค่ะให้นักเรียนค่ะยกตัวอย่างภัยร้ายที่มักมาจากโลกออนไลน์

0: ผู้ครูให้นักเรียนนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วคำถามข้อนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะตอบคุณครูให้ทุกกลุ่มโดยที่ไม่ซ้ำกันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคำถามที่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยร้ายที่มักมาจากโลกออนไลน์กลุ่มละ1ข้อค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะภัยร้ายที่มาจากโลกออนไลน์นะคะที่น่ากลัวที่สุดสำหรับหนูก็คือเป็นเรื่องของการสตอกกิ้งค่ะหรือว่าการติดตามจากโลกออนไลน์ค่ะจนมาถึงในชีวิตจริงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเพื่อนพูดถึงภัยร้ายในโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยู่ในโซเชียลแล้วดึงสถานการณ์จากโซเชียลมาสู่ชีวิตจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขอโทษค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะต้องนะคะป้องกันนะคะภัยร้ายจากโลกออนไลน์ต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ภัยร้ายสำหรับผมนะครับก็ เป็นเรื่องการบูลลี่เชมิ่งครับทางโลกออนไลน์ครับ

0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการกลั่นแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างลักษณะหรือว่าสีผิวนะคะปัจจุบันในเรื่องของการกลั่นแกงการบนโลกออนไลน์นะคะเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับก็สำหรับผมนะครับคงเป็นการที่แบบเว็บพนันที่มีการส่งลิงก์แปลกๆเข้ามาหรือว่าจะหลอกลวงข้อมูลแล้วเราเนี่ยเผลอกดเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว
0: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของนะคะในเรื่องของมิจฉาชีพหรือในเรื่องของเว็บพนันต่างๆนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับเป็นการเอารูปเราไปดัดแปลงหรือตัดต่อในทางที่ไม่ดีครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงในเรื่องของการที่นะคะมีเรื่องของการตัดต่อดัดแปลงรูปภาพของเรานะคะมันก็คือการกลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ควรกระทำต่อมาค่ะนักเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สำหรับผมนะครับคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการโดนใส่ร้ายครับในทางโลกออนไลน์เช่นการด่าร้ายครับผม
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการที่มีการกลั่นแกล้งกันนะคะในเรื่องของการใส่ร้ายกันและกันแล้วก็การใช้นะคะวาจาภาษาที่ไม่สุภาพบนโลกออนไลน์นะคะเราก็ไม่ควรกระทำนะคะเพราะว่าการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำรูปภาพมาดัดแปลงนะคะการพูดกล่าวอ้างถึงนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะกระทำนะคะนี่คือนะคะเรื่องของภัยร้ายที่มักมาจากโลกออนไลน์นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามต่อมาค่ะนักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนหรือมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์อย่างไร

0: จากคำถามเมื่อสักครู่ที่นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนักเรียนก็รู้แล้วว่าภัยร้ายจากโลกออนไลน์นั้นมันทำไมคะเกิดขึ้นได้ทุกวันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีปฏิบัติตนหรือมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือวิธีการปฏิบัติตนของหนูเนี่ยก็คือเราจะไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วก็เวลาหรือว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราวัยรุ่นใช่ไหมคะในการไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะถ้าจะเช็คอินในจุดๆนั้นใช่ไหมคะก็จะออกมาจากสถานที่นั้นก่อนค่ะเพื่อใครตามเรามาเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการป้องกันตนเองนะคะโดยที่ไม่โพสต์ไม่แชร์นะคะข้อมูลหรือว่าสถานะส่วนตัวให้กับโลกออนไลน์ได้ทราบค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: เราไม่ต้องไปกดลิงก์มั่วจาก SMS ที่ไม่รู้จักครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราใช้สื่อมือขอโทษค่ะใช้สื่อโซเชียลออนไลน์แล้วมีลิงก์เข้ามานะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปกดรับหรือไปกดติดตามหรือไปกดดูเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะมาจากลิงก์ที่เขาส่งมาให้ก็ได้นะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีวิธีปฏิบัติตนหรือมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์อย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะยังจำกันได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเรามีใบงานค่ะนักเรียนนะคะใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่าทันที่คุณครูฝากไว้ให้นักเรียนนำกลับไปทำร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากสถานการณ์ต่างๆที่คุณครูกำหนดให้แล้ววันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกันนะคะกับใบกิจกรรมรู้เท่าทันนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใบกิจกรรมรู้เท่าทันนะคะจากสถานการณ์ต่างๆที่คุณครูกำหนดให้แล้วตอบคำถามนะคะและนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตเตรียมนักเรียนต้นทางสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูขอกลุ่มแรกที่จะนำเสนอนะคะใบกิจกรรมในวันนี้คือกลุ่มไหนเอ่ยขอดูมือหน่อยกลุ่มไหนคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่มที่3นะครับผมได้สถานการณ์ที่4ครับคือตายเห็นโฆษณาเสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาถูกในโลกออนไลน์จึงตัดสินใจซื้อเมื่อได้รับสินค้าพบว่าเป็นของปลอมและทำจากวัสดุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและผื่นคันตามร่างกายเธอรู้สึกผิดหวังและเครียดที่ถูกหลอกเธอสูญเสียความมั่นใจในตนเองความรู้สึกที่ถูกหลอกทำให้เธอรู้สึกแย่และมีอาการซึมเศร้าตายเริ่มมีปัญหาในการเข้าสังคมและพบปะเพื่อนๆเธอรู้สึกอายที่ถูกหลอกและเสื้อผ้าที่ได้มาเป็นของปลอมเพื่อนบางคนก็ล้อเลียนและวิจารณ์ทำให้เธอรู้สึกอับ รู้สึกอับอายและขาดความมั่นใจเธอเริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและห่างเหินจากเพื่อนๆและครอบครัวการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมปลอมของเธอทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวพ่อแม่ของเธอไม่พอใจที่เธอใช้เงินซื้อของปลอมและเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์การทะเลาะกับพ่อแม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของเธอพ่อแม่พยายามให้คำแนะนำและช่วยเหลือแต่เธอกลับรู้สึกว่าตนเองถูกตำหนิและไม่เข้าใจพ่อแม่ครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของตายอย่างไรเมื่อตายโดนเพื่อนล้อเลียนและวิจารณ์ก็จะทำให้ตายเนี่ยอับอายและเกิดความขาดความมั่นใจและเริ่มหลีกเลี่ยงกับการเข้าสังคมค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าตายมีลักษณะจิตใจและอารมณ์อย่างไรเพราะอะไรค่ะมีอาการเศร้าเครียดรู้สึกแย่เพราะถูกหลอกค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตายด้านใดและบุคคลใดบ้างด้านจิตใจของตายค่ะที่ตั้งใจซื้อเสื้อแต่ดันถูกหลอกเพราะเสื้อตัวนั้นเป็นของปลอมค่ะถ้านักเรียนเป็นตายจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดอย่างไรป้องกันโดยการที่ศึกษาข้อมูลให้ดีๆไม่เห็นแก่ของถูกค่ะแต่เมื่อถูกหลอกแล้วก็จำเป็นบทเรียนและครั้งหน้าก็ศึกษาดีๆและปรึกษาผู้ปกครองก่อนที่จะซื้ออะไรค่ะ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะได้มานำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์นะคะเราก็ได้มุมมองหลากหลายที่เพื่อนำเสนอไปขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาอยากจะนำเสนอไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่ม2นะคะสถานการณ์ที่กลุ่มหนูได้จะเป็นสถานการณ์ที่5นะคะก็คือออมเป็นเด็กที่มีความสามารถในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ค่ะและมีความสนใจในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากแต่มีเพื่อนในห้องที่ชื่อเบิร์ดนะคะที่มักจะจ้องมองร่างกายใช้สายตาแทะโลมพูดแซวพูดพาดพิงถึงรูปร่างหน้าตาค่ะการแต่งกายและซักไซส์เรื่องส่วนตัวของออมวันหนึ่งนะคะในขณะที่เบิร์ดพูดคุยกับออมก็ได้ถ่ายคลิปแล้วนำไปปล่อยในโลกโซเชียลค่ะจนทำให้ออมอับอายไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกไปพบปะเพื่อนหรือร่วมกิจกรรมทางสังคมค่ะและมีการโพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าอยากฆ่าตัวตาย
1: ค่ะจากสถานการณ์ข้างต้นอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีผลต่อออมและเบิร์ดอย่างไรสังคมคาดหวังถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะสังคมก็จะคาดหวังให้เบิร์ดขอโทษออมค่ะแล้วก็เลิกทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ค่ะแล้วก็สังคมคาดหวังให้ออมค่ะมีความสุขแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบเดิมค่ะ2เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าออมและเบิร์ดมีลักษณะจิตใจอารมณ์เป็นอย่างไรออมเป็นคนเก่งค่ะน่ารักแต่ว่าออมเนี่ยมีอารมณ์ที่อ่อนไหวค่ะส่วนในขณะเดียวกันนะคะเบิร์ดมีนิสัยที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เกียรติผู้หญิงค่ะ3เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบด้านใดและต่อบุคคลใดบ้างส่งผลกระทบต่อออมค่ะในด้านของสภาพจิตใจที่โดนซักไซส์เรื่องส่วนตัวและโดนปล่อยคลิปที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอับอายจนรู้สึกอยากฆ่าตัวตายค่ะและสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนเป็นออมจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรหากหนูเป็นออมนะคะหนูจะไม่สนใจค่ะแล้วก็อาจจะบอกครูผู้ใหญ่รวมถึงบอกเบิร์ดด้วยค่ะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำค่ะในเรื่องของการ sexual harassment ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่ได้มานำเสนอสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะจากสถานการณ์ที่เพื่อนได้เล่ามาแล้วถ้าเป็นนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนจะทำกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้เรียนรู้เท่าทันกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบันค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนด้วยค่ะค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอหัวข้อต่อไปกลุ่มไหนดีคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมตัวแทนในกลุ่ม4นะครับผมได้สถานการณ์ที่1เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันภายในตลาดพบกลุ่มวัยรุ่นหลายคนยืนใกล้ร่างชายอายุประมาณ15ปีที่ถูกยิงเข้าที่ใต้คิ้วซ้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจสอบพยานที่เป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับตำรวจก่อนหน้านี้กลุ่มพวกตนมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นย่านนี้มีเรื่องท้าตีท้าต่อยผ่านเฟซบุ๊กบ่อยครั้งกระทั่งกลุ่มพวกตนถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลและบ้านรุ่นพี่ในกลุ่มถูกปาระเบิดติดต่อกัน4วันเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มพวกตนเองรู้ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุมารวมกลุ่มริมถนนใกล้ตลาดรุ่นพี่จึงโทรเรียกพวกตนมาช่วยกันไล่คู่กรณีแต่พวกตนเองมีแต่มีดดาบจึงถูกปาระเบิดและยิงใส่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเพื่อนเสียชีวิตครับ
1: ครับจากสถานการณ์ข้างต้นอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรครับมีความคาดหวังให้เป็นคนดีไม่ทะเลาะวิวาทกันอยู่แบบสงบครับ

0: ข้อ2ครับเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีลักษณะอารมณ์อย่างไรมีลักษณะอารมณ์ที่ร้อนนะครับใช้กำลังในการแก้ปัญหาข้อ3ครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบด้านใดและต่อบุคคลใดบ้างต่อตนเองทำให้ไม่ได้ศึกษาต่อครับต่อคนที่อยู่บริเวณนั้นอาจจะโดนลูกหลงแบบสะเก็ดระเบิดนะครับข้อที่4ครับถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีวิธีป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้อย่างไรก็คือเลิกคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วเลิกแล้วคบเพื่อนที่ไม่เกเรครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนักเรียนกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็จะได้เป็นสถานการณ์ที่2ครับออมสินเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับได้ซื้อครีมบำรุงผิวหน้าครับจากร้านค้าออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษมาใช้ครับแต่หลังจากใช้ไปได้ไม่กี่วันนะครับเธอเริ่มมีอาการผิวแดงคันและมีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงครับผมผิวของเธอเนี่ยเริ่มลอกครับเริ่มแห้งลอกครับและมีตุ่มน้ำเล็กๆครับขึ้นตามแก้มและหน้าผากครับออมสินนะครับรู้สึกกังวลและงุนงงครับกับอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเธอเสียความมั่นใจครับในรูปลักษณ์ของตัวเองและเธอไม่กล้าออกไปครับออกไปพบปะเพื่อนหรือร่วมกิจกรรมทางสังคมครับเพราะว่ากลัวจะถูกจะมองว่าไม่สวยครับผมเพื่อนๆในห้องเรียนของออมสินเนี่ยก็เริ่มสังเกตครับว่าอาการผิวของเธอเนี่ยเริ่มไม่ดีครับก็เลยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับออมสินรู้สึกอายครับและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ครับเธอเลยหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมในห้องเรียนครับและการพบปะเพื่อนๆออมสินเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวครับและไม่สนุกกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนเช่นเดิมครับผมสำหรับคำถามข้อแรกนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของออมสินอย่างไรก็คือทำให้ออมสินนะครับเสียรูปลักษณ์ใบหน้าไปครับผมเช่นการมีผื่นขึ้นที่ใบหน้าอย่างรุนแรงครับทำให้เธอเนี่ยเสียความมั่นใจครับสำหรับข้อที่2นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าออมสินรู้สึกยังไงเพราะอะไรครับจากข้อความนะครับออมสินครับรู้สึกกังวลครับและงุนงงกับอาการแพ้ที่เกิดขึ้นและเสียความมั่นใจครับเพราะว่าแพ้ครีมบำรุงผิวหน้าจากร้านค้าออนไลน์ครับผม
1: ข้อที่3นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบด้านใดและต่อบุคคลใดบ้างส่งผลกระทบต่อออมสินในด้านขาดความมั่นใจครับข้อ4ถ้านักเรียนเป็นออมสินจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรตรวจสอบและศึกษาส่วนผสมของครีมว่ามีส่วนผสมที่ตนเองแพ้หรือไม่และตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครับ
2: ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะจากสถานการณ์ที่เพื่อนได้บอกนะคะมันก็คือในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะและสิ่งที่บ่งบอกว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ของตัวละครในเรื่องนั่นก็คือใครคะใครเอ่ยออมสินนะคะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เพื่อนได้นำเสนอไปว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิวนะคะก็จะทำให้มีปัญหาผลกระทบต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาของออมสินนะคะจากการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่เป็นยังไงคะใช้แล้วนะคะเกิดผลกระทบกับตัวออมสินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและกลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อมานั่นก็คือกลุ่มไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะสถานการณ์ที่พวกหนูได้นะคะคือสถานการณ์ที่3ต้นเด็กชายอายุ16ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อนให้ลองใช้สารเสพติดเพื่อความสนุกสนานหลังจากใช้สารเสพติดไป

0: ได้ไม่นานต้นเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารพ่อแม่ของต้นสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและพยายามพูดคุยเพื่อช่วยเหลือแต่กลับถูกต้นตอบโต้ด้วยความโกรธจนทะเลาะกับพ่อแม่ต้นรู้สึกสิ้นหวังและไม่มีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆมีอาการซึมเศร้าและเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเขาหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนๆและมีการโพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าไม่อยากอยู่อีกต่อไป
1: จากสถานการณ์ข้างต้นนะครับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับต้นอย่างไรคืออิทธิพลทางสังคมทําให้วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามกลุ่มเพื่อนรอบข้างครับเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าต้นมีลักษณะอารมณ์อย่างไรมีลักษณะอารมณ์รุนแรงครับโกรธง่ายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบด้านใดและต่อบุคคลใดบ้างด้านการเรียนครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวครับถ้านักเรียนเป็นต้นจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรจะปฏิเสธเพื่อนที่ชักชวนครับและหันไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นเล่นกีฬาหรือดนตรีครับ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอนะคะการครบทุกสถานการณ์แล้วค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะนักเรียนก็มีมุมมองจากการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นค่ะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วว่าจากกิจกรรมนะคะในเรื่องของรู้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณครูกำหนดให้คุณครูคิดว่าสิ่งที่นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็พอที่จะทราบว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอย่างไรเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับบทเรียนสะท้อนคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไร

0: ฟังคำถามให้ดีนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคำถามคือสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อนักเรียนหรือไม่ข้อที่1ตอบว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียนไหมถ้ามีอย่างไรอย่าลืมค่ะเข้าสู่กติกาเดิมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็คือสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็คือมีผลต่อคนที่เสพนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเสพสื่ออะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบจากสื่อนั้นได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการเสพหรือการใช้สื่อออนไลน์นะคะกับพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากสื่อออนไลน์ที่เราได้เสพนะคะหรือเราได้ใช้สื่อออนไลน์ชนิดนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับบทเรียนสะท้อนคิดคำถามที่2ค่ะ

ากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะแล้วยกตัวอย่างสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในปัจจุบัน

0: สื่ออะไรบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อวัยใครเอ่ยวัยใครคะวัยของเรานั่นก็คือวัยรุ่นค่ะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับสื่อในปัจจุบันก็จะมี TikTok อะไรเงี้ยครับแล้วก็ Instagram แล้วก็ Facebook เนี่ยครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็อาจจะมีผลต่อตัวนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นค่ะกับเรื่องที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนคุณครูนะคะชุมชนหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็มีความคาดหวังกับตัวของเรานั่นก็คือวัยของเราก็คือวัยอะไรคะวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะจากที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับความคาดหวังนั้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะไม่โพสต์ไม่แชร์นะคะคิดก่อนแชร์คิดก่อนที่จะโพสต์นะคะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะได้ไม่เกิดอันตรายกับตัวเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องรับมืออย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เราจะต้องนำมาค่ะในชั่วโมงหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้นะคะเรื่องข้อควรปฏิบัติและควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และมีใบกิจกรรมด้วยค่ะชั่วโมงหน้าเราจะเป็นใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่าทันป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย
5: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะต อนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SIET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

0: รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง
1: พอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับ

้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารวิชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานผลผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็วิธีการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะก่อนที่จะไปเรียนการวันนี้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะข้อ1อธิบายความหมายความสำคัญของการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรได้นะคะ2บอกลักษณะการเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาแปลรูปได้3บอกวิธีการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรได้นะคะ4เลือกผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาแปลรูปได้5เลือกวิธีการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรได้6เห็นคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนำมาแปลรูปช่วยเพิ่มมูลค่าและช่วยยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นด้วยวิธีการต่างๆนะคะมาดูคำนิดนึงนะคะคำถามสำหรับวันนี้ถ้าที่บ้านนักเรียนมีกล้วยน้ำว้าจำนวนมากนักเรียนมีวิธีเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าได้อย่างไรบ้างบ้านใครมีกล้วยน้ำว้ากล้วยอื่นก็ได้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยชนิดอื่นๆได้นะคะมีหลายคนนะคะที่บ้านมีปริมาณมากไหมลูกมากมากแล้วบางทีเราทานไม่ทันใช่ไหมคะเวลาเราไปจำหน่ายบางทีถ้าเกิดสุกเนี่ยเป็นไงคะพ่อค้ารับไหมไม่รับแล้วก็ผู้บริโภคบางคนนะคะก็รักสุขภาพของตัวเองก็ถ้าสุกงอมเกินไปบางทีจะมีอะไรคะค่าของน้ำตาลสูงใช่ไหมคะฉะนั้นอาจจะส่งผลเสียหรือโทษต่อร่างกายได้นะคะฉะนั้นกล้วยน้ำว้าสุกเหล่านี้นักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรช่วยเพิ่มมูลค่าให้มีราคาดีขึ้นแล้วก็สามารถขายหรือจำหน่ายได้เช่นครับ
1: นำกล้วยมาแปรรูปครับเช่นเป็นกล้วยเชื่อมครับแล้วก็กล้วยตากครับ
0: กล้วยเชื่อมกล้วยตากนำมาแปรรูปใช่ไหมคะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการด้วยใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะกล้วยน้ำว้าสามารถถนอมอาหารได้หรือแปรรูปได้ทั้งดิบและก็ทั้งสุกใช่ไหมคะถ้าสุกงอมมากก็ใช้วิธีที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ก็อาจจะเชื่อมอาจจะทำอะไรคะตากแห้งนะคะแต่ถ้าดิบก็สามารถแปรรูปเป็นผงกล้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณของผงกล้วยช่วยในการดูแลรักษากระเพาะอาหารหรือเคลือบกระเพาะอาหารสำหรับคนที่มีโรคกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อนนะคะประโยชน์ของกล้วยต่อไปข้อ1จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปที่ครูนำมาให้นักเรียนดูคิดว่าน่าจะทำมาจากอะไรบ้างข้อ2การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มีข้อดีอย่างไรใครตอบได้ผลผลิตทางการเกษตรที่วางอยู่บนโต๊ะใช่ค่ะใช้ผลผลิตทางการเกษตรมีอะไรบ้างคะเช่นค่ากลุ่มหนึ่ง
2: ครับกลุ่มผมนะครับมีการนำวัตถุดิบจากการเกษตรมาครับเช่นข้าวโพดครับนำมาทำเป็นป๊อปคอร์นครับแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีหมูแผ่นครับผม
0: หมูแผ่นมะม่วงป๊อปคอร์นและที่เป็นขวดนั่นคืออะไรคะ
2: น้ำปลาครับผม
0: น้ำปลาใช่เปล่าดมกลิ่นยัง
2: น้ำมันงา
0: ใช่ไหมคะน้ำมันงาเก่งมากค่ะกลุ่มหนึ่งต่อไปมีกลุ่มไหนอีกไหมอยากตอบมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญครับ
3: ของกลุ่มผมนะคะ

0: ครับก็จะมีกระท้อนครับ
1: ให้เพื่อนยกขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมอันไหนเดี๋ยวนักเรียนไม่รู้จักกระท้อนนะคะให้เพื่อนคนที่นั่งช่วยด้วยก็ได้ค่ะกระท้อนนะคะวัตถุดิบทำมาจากกระท้อน
0: ต่อไปนะครับกระเทียมดองครับ
1: กระเทียมดองมีอะไรอีกลูก
0: แล้วก็มีกล้วยเชื่อมครับ
1: เชื่อม
0: แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับ
1: เม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรใช่ไหมคะที่นำมาแปรรูปนะคะเก่งมากอาบอบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้อีกนะคะต่อไปผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ที่นำมาแปรรูปนักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างช่วยรักษาอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นไว้รับประทานได้นานขึ้นใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเพิ่มมูลค่าก็ที่คุณครูบอกว่านักเรียนมีกล้วยน้ำว้าเยอะที่บ้านถ้าเกิดกล้วยน้ำว้าสุกงอมบางทีเราขายก็เป็นไงคะราคาดีไหมอาจจะราคาตกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็คกิ้งที่สวยงามแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยก็จะทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะนะคะผลผลิตทางการเกษตรที่ท้องถิ่นของนักเรียนนะคะสามารถนำมาใช้ในการแปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหารชนิดนั้นได้นะคะต่อไปในท้องถิ่นของนักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรและอะไรบ้างนอกจากกล้วยมีอะไรอีกคะในชุมชนหรือในท้องถิ่นหรือในจังหวัดของเราคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้างคะสับปะรดอะไรคะมะพร้าวมะอะไรอีกมะม่วงนะคะมะนาวก็มีมะนาวนะคะมีเยอะมีอะไรอีกคะข้าวโพดนะคะใช่ไหมคะที่เห็นเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ตามไปด้วยแล้วเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะนักเรียนก็ดูตามไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะคะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคืออะไรเป็นกระบวนการใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงอะไรคะลักษณะรูปแบบของอะไรคะของผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้นใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบแล้วก็รสชาตินะคะหรือคุณสมบัติของผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้นนะคะให้เก็บไว้ได้นานขึ้นเมื่อกี้มีเพื่อนตอบแล้วนะคะแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งและก็การบริโภคนะคะคุณครูยกตัวอย่างที่บนโต๊ะของนักเรียนกลุ่มไหนมีมะม่วงนะคะกลุ่มนี้มีมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงสุกไหนมะม่วงอยู่ไหนคะมะม่วงใช่เปล่ากลุ่มไหนมะม่วงยกมือค่ะลูกกลุ่มนี้มีมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงสดส่งไปขายที่ภาคใต้ลูกคิดว่ามะม่วงสดในการขนส่งเป็นไงคะอาจจะมีการเสียหายใช่ไหมคะอาจจะมีการสุกงอมเสียหายแต่ถ้าแปรรูปเป็นมะม่วงอะไรคะใช้วิธีการกวนการขนส่งง่ายกว่าไหมคะ
2: ง่ายกว่า
1: การรับประทานง่ายกว่าไหมคะ
2: ง่ายกว่าน
1: ักเรียนก็สังเกตว่านี่คือเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรคะคุณสมบัติลักษณะบางอย่างรสชาติอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากของสดเป็นอะไรคะของแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าการขนส่งมันก็จะสะดวกกว่านะคะต่อไปมาดูตัวอย่างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะมะม่วงสามารถแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้งมะม่วงกวนแล้วก็แยมได้นะคะแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างพร้อมกันข้าวโพดแปรรูปข้าวโพดกระป๋องข้าวโพดอบกรอบแล้วก็มีกลุ่มไหนคะมีข้าวโพดเป็นข้าวโพดอะไรคะป๊อปคอร์นใช่ไหมคะทำเป็นขนมขบเคี้ยวหรือทานเล่นได้นะคะมีอะไรอีกนมสดแปรรูปเป็นโยเกิร์ตเนยหรือชีสเนื้อหมูแปรรูปเป็นไส้กรอกหมูหยองหมูแผ่นกลุ่มไหนมีคะยกขึ้นมาเลยกลุ่มไหนมีใช่ค่ะมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกก็แปรรูปมาจากอะไรคะเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะต่อไปกล้วยสามารถแปรรูปเป็นกล้วยตากกล้วยทอดกรอบได้มีไหมลูกกลุ่มไหนมีกล้วยแปรรูปเป็นยังไงคะลูกเป็นอะไรคะกล้วยเชื่อมนะคะต่อไปข้าวแปรรูปเป็นอะไรคะข้าวกลุ่มไหนมีข้าวเป็นแป้งข้าวเป็นข้าวกล้องอบกรอบกลุ่มไหนมีข้าวนะคะแปรรูปเป็นอะไรคะขนมทานเล่นได้ใช่ไหมคะกลุ่มนี้ข้าวอะไรคะลูกข้าวอะไรคะข้าวโอ๊ตนะคะแปรรูปเป็นอะไรคะอาหารเช้าทานกับนมใช่ไหมคะเป็นซีเรียลได้ใช่ไหมคะอันนี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างช่วยป้องกันการล้นตลาดของอะไรคะผลผลิตเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือกล้วยใช่ไหมลูกแล้วก็ลดของเสียจากการผลิตสดด้วยนะคะต่อไปช่วยป้องกันการล้นตลาดแล้วช่วยลดของเสียแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้ใช่ไหมคะที่จะเสียได้ง่ายใช่ไหมเช่นพวกลำไยกล้วยสับปะรดมะม่วงทุเรียนเหล่านี้นะคะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะเช่นผลไม้กระป๋องใช่ไหมคะตัวอย่างการช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทายคืออะไรคะเงาะกระป๋องตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะใครเคยทานใครเคยทานบ้างลูกราคาประมาณเท่าไหร่ลูกคะ40 50 60มีประมาณ60บาทกระป๋องแค่นี้นะคะลูกลองเปรียบเทียบอันนี้60บาทนะอันนี้เงาะ1กิโลตอนนี้กิโลเท่าไหร่คะช่วงนี้เป็นฤดูที่เงาะออกใช่ไหมกิโลเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่คะประมาณ30บาท30บาท1กิโลทานได้ทั้งครอบครัวนะคะแต่เงาะกระป๋องนี้1กระป๋องทานได้ กี่คนรู้ว่าคนเดียวก็ไม่พอนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีก็คือช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานด้วยนะใครชอบทานเงาะเดี๋ยวมีให้นะคะต่อไปอะไรอีกเป็นการแปรรูปเพื่อให้เก็บผลผลิตไว้บริโภคได้นานๆนะคะเช่นของแห้งต่างๆมีอะไรคะเนื้อสัตว์ที่มาจากอาหารทะเลใช่ไหมคะปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาร้าปลาเค็มหมูแผ่นหมูยองหมูแผ่นหมูยองอยู่ไหนคะมีไหมตรงใครมีบ้างหมูแผ่นมีไหมคะหมูแผ่นหมูเส้นใช่ไหมคะช่วยในการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะไว้รับประทานได้นานขึ้นต่อไปเพื่อความสะดวกต่อการบริโภคเมื่อกี้มีไส้กรอกใช่ไหมลูกไส้กรอกทำจากอะไรคะแปรรูปจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์นะช่วยให้รับประทานได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่แปรรูปแบบนี้เวลาลูกนึกอยากจะทานทำไงคะต้องมานั่งทำใช่ไหมคะกว่าจะได้ทานอันนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะปลากระป๋องไส้กรอกแฮมนักเก็ตมันฝรั่งขนมปังโยเกิร์ตเหล่านี้นะคะเราจะพบเจออาหารแปรรูปส่วนใหญ่ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเยอะแยะนะคะเป็นผลผลิตของคนไทยก็มีเยอะนะคะเอามาดูผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำมาแปรรูปได้นะคะต้องเป็นยังไงต้องคัดสรรผลผลิตหรือผลไม้ต้องสดต้องสะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการแปรรูปเพราะไม่งั้นถ้านักเรียนนำผลไม้ที่สุกงอมแล้วมาแปรรูปนักเรียนคิดว่าจะได้ผลผลิตที่เป็นไงคะน่าทานไหมไม่น่าทานนะคะแล้วก็มันก็เก็บรักษาได้ไม่นานด้วยนะคะต้องดูวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผลไม้หรือผักชนิดนั้นวิธีที่สองก็เรื่องของอะไรคะการเลือกวิธีการตรงความนิยมของความนิยมความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าถ้าผู้บริโภคไม่ชอบแล้วเราผลิตไปบางทีมันก็ไม่สามารถจำหน่ายได้นะคะสะดวกรวดเร็วดีต่อสุขภาพนะคะมีวิธีอะไรบ้างลดความชื้นโดยการอบแห้งหรือตากแห้งถ้าอบแห้งอาจจะสิ้นเปลืองพลังงานแต่ถ้าตากแห้งเราใช้อะไรคะแสงแดดธรรมชาติได้นะการใช้ความร้อนการต้มการนึ่งการพาสเจอร์ไรซ์แล้วก็การแช่แข็งหรือแช่เย็นนะคะต่อไปต้องรักษาความสะอาดและความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการผลิตถ้าอาหารที่ลูกผลิตมาถ้าเราไม่ดูแลเรื่องของความสะอาดเป็นไงคะผู้บริโภคเป็นไงทานแล้วอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะต่อไป 4. ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร5รักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ให้มากที่สุด6ต้องคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าต่อเงินและเวลาที่เสียไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมีกิจกรรมแต่ว่าก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมของเราก็คือคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติการทำไข่เค็มอย่างง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าให้นักเรียนดูกิจกรรมใบงานสำหรับเรื่องที่เรียนมาเมื่อกี้นะคะยังไม่ทำแต่ให้นักเรียนดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องมีกิจกรรมใบงานที่1นะคะกิจกรรมใบงานที่1ให้นักเรียนตอบคำถามผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืชและประเภทผลิตภัณฑ์ที่นำมาแปรรูปมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วประเภทพืชไหนลองตอบครูหน่อยจากสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะนักเรียนกล้วยมะม่วงเงาะ อะไรคะ

0: ข้าวโพดสับปะรดอะไรคะทุเรียนอันนี้ก็คือผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากพืชเดี๋ยวนักเรียนต้องบันทึกลงใบงานนะคะนักเรียนต้องรู้ด้วยว่าสมมุติว่าทุเรียนนักเรียนต้องใช้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอะไรนะคะต้องตอบได้ด้วยแต่ว่าอย่าเพิ่งทำนะลูกแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปนอกจากประเภทพืชแล้วยังมีประเภทอะไรอีกลูกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างคะบนโต๊ะนักเรียนหมูแปรรูปเป็นอะไรได้หมูแผ่นไส้กรอกประเภทนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องตอบนะนอกจากหมูแล้วมีอะไรอีกอาหารทะเลปลาอะไรคะแปรรูปเป็นปลาตากแห้งปลาแผ่นหมึกทำไงคะหมึกตากแห้งประมาณนี้นะคะนักเรียนปลายทางก็ดูไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำนะต่อไปใบความรู้ที่สองนะคะเรื่องอะไรวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาดูกันค่ะ1การแปรรูปอาหารโดยการทำให้แห้งทำให้แห้งทำอย่างไรก็คือการลดความชื้นของอาหารจนถึงระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของอะไรคะเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นการทำผลไม้อบแห้งนะคะต่อไปการดองการดองนะคะเป็นการทำผลผลิตที่มีรสกลิ่นสีเปลี่ยนไปจากเดิมก็มี2วิธีก็คือดองอะไรคะดองเค็มโดยใช้เกลือแล้วก็ดองหวานโดยใช้น้ำตาลนะคะเขาเรียกว่าการแช่อิ่มนะกลุ่มใครมีบ้างดองเกลือมีไหมกลุ่มไหนมียกมือค่ะลูกดองเกลือมีอะไรคะดองเกลือลูกไข่เค็มมีอีกไหมดองเกลือลูกดองหวานมีไหมลูก
1: ม
0: ีค่ะผักกาดได้ค่ะดองหวานมีไหมลูกดองหวานมีอะไรคะแช่อิ่มใช่ไหมดองหวานคืออะไรคะมะปรางมะปรางแช่อิ่มนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มมะม่วงอยู่กลุ่มนี้ต่อไปการใช้ความเย็นนะคะก็การแช่เย็นแบบธรรมดากับการแช่แข็งนะคะจะช่วยรักษาผักและผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆให้สดได้นะคะการใช้รังสีส่วนใหญ่จะใช้ก็คือโคบอลต์60นะคะช่วยยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษาเช่นหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมมันฝรั่งขิงแล้วก็ชะลอการสุกของผักและผลไม้นะคะเช่นกล้วยหอมนักเรียนเคยสังเกตไหมเราซื้อกล้วยหอมในร้านสะดวกซื้อทำไมกล้วยหอมถึงไม่งอมไม่สุกเหมือนที่เราวางที่บ้านนะคะมันจะมีสารที่ช่วยนะคะแล้วก็อายุระยะการเก็บเกี่ยวนั้นด้วยนะคะจะช่วยให้กล้วยนั้นน่ารับประทานมากขึ้นแล้วก็เก็บรักษาความสดได้นานขึ้นนะคะแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของพวกแมลงนะคะจะไม่สามารถกัดกินหรือทำลายผลผลิตของเราได้นะคะการใช้โคบอลต์60แล้วก็ลดปริมาณของพยาธิตัวพยาธิซึ่งอาจจะมีอยู่ในผักผลไม้ต่างๆนะคะหรือเนื้อสัตว์ทีนี้โคบอลต์60เนี่ยก็ต้องใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยนะคะต้องมีการควบคุมนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้ยังไงก็ได้นะคะผู้บริโภคทานไปแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะมาดูการแปรรูปอาหารแบบใช้ความร้อนสูงเขาเรียกว่าอะไรคะลูกการพาสเจอไรซ์นะคะพาสเจอไรซ์วิธีที่ถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักไม่สูงมากนักนะคะแต่ทำลายอะไรคะแบคทีเรียได้แต่ว่าไม่สามารถทำลายสปอร์ได้นะคะอาหารที่ผ่านการพาสเจอไรซ์เนี่ยนักเรียนต้อง

0: องเก็บที่ไหนลูกเก็บในตู้เย็นนะคะเช่นอะไรนมเช่นอะไรคะน้ำผลไม้ผ่านการพาสเจอไรส์แล้วแต่ว่าต้องแช่ในตู้เย็นเพราะไม่งั้นมันจะเก็บรักษาได้ไม่นานนะคะต่อไปการถนอมอาหารแบบใช้ความร้อนสูงอันนี้สูงกว่านะคะเขาเรียกว่าการสเตอริไลซ์วิธีการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าพาสเจอไรส์ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงกว่าน้ำเดือดนักเรียนเคยเห็นเวลาเราทำอาหารต้มน้ำเดือดหรืออะไรนะอาหารประเภทต้มจืดเดือดเคยสังเกตไหมร้อนแค่ไหนเคยสังเกตไหมคะร้อนมากแต่ระดับความร้อนของสเตอริไลซ์นี่คือร้อนกว่าน้ำเดือดอีกนะคะฉะนั้นวิธีการสเตอริไลซ์เนี่ยเป็นการช่วยฆ่าเชื้อทั้งจุลินทรีย์ทั้งสปอร์นะคะได้ด้วยแล้วซึ่งอาหารที่ผ่านการสเตอริไลซ์เนี่ยสามารถวางพื้นที่อุณหภูมิปกติได้ก็คือไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นก็ได้สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะฉะนั้นมีความต่างนะคะระหว่างพาสเจอไรส์และก็สเตอริไลซ์นะคะวันนี้คุณครูแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วเมื่อกี้ว่าเราจะมีกิจกรรมทำอะไรกันคะทำอะไรคะเราจะทำไข่เค็มสูตรเกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกทำเพราะว่า เป็นเรื่องของการแปรรูปโดยการใช้อะไรคะดองเค็มใช่ไหมคะใช้วิธีการดองเค็มนะคะใช้เกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาปฏิบัติกันนะคุณครูจะมีใบงานของใบงานที่2นะคะเมื่อกี้ใบงานที่1ครูแจ้งไปแล้วขออธิบายนิดนึงวัตถุดิบที่ใช้ก็มีไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูมีไข่ไก่ให้เพราะว่าที่บ้านครูมีไข่ไก่เยอะก็เลยเตรียมไข่ไก่มานะคะให้นักเรียนได้เห็นนะมีอะไรคะน้ำส้มสายชูประมาณ300มิลลิลิตรมีเกลือประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็มีถ้วยมีชามผสมมีขวดโหลแบบมีฝาปิดสนิทนะอันนี้คือใบงานที่2นะลูกเดี๋ยวคุณครูอธิบายหมดแล้วแล้วก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหลังจากปฏิบัติเสร็จเราก็จะทำกิจกรรมใบงานกันนะคะใบงานที่2เรื่องวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะนักเรียนเจอไหมคะใบงานที่2เจอไหมคะเจอแล้วนะนักเรียนปลายทางตามไม่ทันนะลูกมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะในใบงานที่2นะนะคะนักเรียนเห็นใบงานนี้ไหมคะ
1: เห
0: ็นนะทุกกลุ่มเห็นแล้วนะคะใบงานที่2งานภารกิจวันนี้หลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมไข่เค็มเสร็จแล้วนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่1และก็ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่2นะคะใครเข้าใจแล้วยกมือเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมก็คือทำไข่เค็มก่อนนะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะนำกะละมังมารับเกลือวิธีการเดี๋ยวคุณครูจะนำน้ำส้มสายชูนะลูกทำน้ำส้มสายชูเทใส่ในโถแก้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายให้ทุกกลุ่มรับผิดชอบไข่กลุ่มละ2ฟองคุณครูจะเทน้ำส้มสายชูให้น้ำส้มสายชูเป็นส่วนหนึ่งที่แช่ในไข่ไก่เพื่อให้กัดกร่อนเปลือกให้บาง

นะคะเสร็จแล้วเราค่อยนำไข่ที่ขึ้นจากน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยไปคลุกกับเกลือคลุกเคล้ากับเกลือคลุกเคล้ากับเกลือเสร็จแล้วนักเรียนก็นำใส่ขวดโหลภาชนะนี้ทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะสองฟองรับผิดชอบคือต้องไม่แตกสองฟองใส่ในนี้ได้แล้วก็ปิดฝาเป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกอย่างภาชนะทุกอย่างต้องสะอาดแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วถ้าใครมือเลอะหรือยังไงก็นักเรียนสามารถมาล้างมือได้ตรงนี้นะคะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเทน้ำส้มใส่ในโหลทิ้งไว้5นาทีหลังจากนั้นเอาขึ้นก็กลุ่มใครกลุ่มมันก็มาหยิบเอง2ฟองแล้วก็ถ้าลูกจะล้างในน้ำนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปคลุกกับเกลือเกลือเดี๋ยวให้ตัวแทนมา1คนมาแบ่งเกลือไปนะคะเป็นวิธีการทำที่ง่ายที่สุดแล้วระยะเวลาที่ลูกจะทานได้คือแค่7 วันลูกสามารถทานได้แบบไม่เค็มสามารถทอดได้นะคะแต่ถ้าจะให้เค็มกว่านั้นก็ยืดระยะเวลาประมาณ10วันถึง14วันนะพร้อมยังเทแล้วนะครูล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีง่ายๆนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะคะเทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมไข่เลยให้นักเรียนสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ท่วมเดี๋ยวใส่ให้ท่วมนะคะ

ทิ้งไว้5นาทีเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมารับเกลือได้เลยกลุ่มละ1คนเดินมาเลยค่ะลูกอันนี้เราทิ้งไว้ก่อน5นาทีแล้วเดี๋ยวให้ลูกสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกะละมังมาค่ะใบเล็กลูกประมาณคลุกไอ้ทั่วไข่นะลูกนั่นแค่นี้ได้เดี๋ยวรอก่อนนะลูกไม่ต้องลูกก็คลุกให้มันติดไปที่เปลือกก็โอเคแล้วค่ะใช่ไหมลูกพอไหมเอาอีกหน่อยก็ได้น่าจะพอนะสองฟองนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะลูกง่ายๆบ้านใครที่มีเลี้ยงไก่เยอะๆนะคะถ้าไม่มีไข่เป็ดก็ลูกใช้ไข่ไก่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะนิยมทำด้วยไข่เป็ดกันเพราะว่าไข่เป็ดมันจะมีเนื้อไข่ขาวเนื้อจะแน่นกว่านะคะจับเวลายัง5นาทีได้ยังคะมีใครจับเวลาไหมพี่จับเวลาไหมลูก5นาทีสังเกตลูกสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่นะคะทำให้เกิดฟองนะคะก็คือน้ำส้มสายชูจะไปกัดก่อนเปลือกไข่ทำให้เกิดฟองนะคะใครเคยทำสูตรนี้บ้างลูกมีใครเคยทำสูตรนี้บ้างมีคนเคยทำแล้วเก่งมากนักเรียนสามารถทำเองได้ทานได้ในครอบครัวนะคะง่ายมากนะปกติเราทำไข่เค็มมาลูกใช้เวลาประมาณ14 วันถึงจะทานได้10วันก็คือไม่เค็มแต่ว่าถ้าเลยจาก10วันไปก็คือจะเค็มพอดีถ้าใครชอบทานเค็มใช่ไหมคะแต่สูตรนี้จะใช้ได้แค่7วันก็ทานได้แล้วนะคือร่นระยะเวลานะคะครึ่งหนึ่งลูกสามารถทานได้นะคะไข่เค็มประกอบอาหารทำอะไรได้บ้างลูกคะมีกับข้าวต้มไหนใครชอบทานกับข้าวต้มมีไหมคะมีใครชอบทานกับข้าวต้มมีทำ ไข่ลูกเขยทำกับไข่เค็มเหรอคะลูกเคยทานไหมเคยทานไหมไข่เค็มทำอะไรคะข้าวต้มอ๋อ นะแปลรูปแล้วเราสามารถจำหน่ายได้นะคะถ้าเราคือเรามีผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่บ้านน่ะเลี้ยงไก่เยอะนะคะไข่มีจำนวนมากเราสามารถนำมาแปรรูปแล้วก็ขายสดก็ได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้สามารถเรามีรายได้เพิ่มในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีหลายครอบครัวนะคะที่เลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่ไว้ทานเองหรือว่ามีจำหน่ายในหมู่บ้านในชุมชนของนักเรียนนะคะถึงเวลายังเอ่ย1นาทีน่าจะได้แล้วค่ะเนาะเฉลี่ยนะคะประมาณเฉลี่ยประมาณ5นาทีเราก็แช่ไว้ผลปรากฏว่ามีฟองขึ้นเกิดจากอะไรคะลูกน้ำส้มสายชูกัดกร่อนเปลือกไข่ใช่ไหมคะดูซิหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูให้กลุ่มหนึ่งก่อนนะกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งมาอย่าให้ลนแตกนะได้เอาที่ลูกสะดวกเพราะยังไงก็ต้องไปล้างอยู่ดีค่ะ
ค่อยๆนะลูกแล้วก็หยิบใส่ขวดโหลได้เลยค่อยๆใส่ลงไปนะคะฮะ2ฟองลูกกลุ่มละ2ฟองแล้วหลังจากนี้คุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนดูแลไข่ให้ดีประมาณวันที่8ประมาณวันที่8ให้ทุกคนทุกกลุ่มนะคะทอดแล้วก็เก็บภาพมาให้คุณครูส่งคุณครูด้วยนะคะว่าไข่เค็มของเราออกมาลักษณะแบบไหนนะคะส่งงานด้วยภาพนะคะทีนี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะเจอเฉพาะไข่เป็ดใช่ไหมคุณครูให้ทำไข่ไก่เนี่ยคือตอนที่นักเรียนทอดนักเรียนก็ต้องให้คุณครูเห็นด้วยว่านักเรียนใช้ไข่ไก่คลุกไอ้ทั่วนะคะเกลือเกาะได้ไม่เป็นไรเกลือเกาะเปลือกไข่ได้เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มรสชาติความเค็มกลุ่ม4ลูกกลุ่ม4มาทางจากทางนู้นก็ได้ลูกกลุ่ม4เอาเกลือมาด้วยค่ะลูกเชิญเลยครับกลุ่ม4ได้แล้วลูกพอแล้วครับไปคลุกได้เลยเชิญครับกลุ่ม4กับกลุ่ม5ลูกมาเลยค่อยๆนะระวังนะลูกอย่าให้แตกนะได้แล้วค่ะได้แล้วลูกมิ้วได้แล้วอ่ะเอาเลยเดี๋ยวมิ้วล้างให้ครูอีกฟองนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ในแกงเลยลูก

มิ้วล้างแล้วมิ้วเอาไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวพี่ครูฝากใส่นี่นะทั้งหมดเลยนะลูกอันนี้แตกไหมลูกช่วยขูดช่วยดูหน่อยแตกไหมไม่แตก

นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรกันบ้างคะได้ปฏิบัติได้ฝึกเรื่องอะไรคะลูกการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของการดองไข่ไก่นะคะทำไข่เค็มใช่ไหมลูกนะคะมาดูบทเรียนวันนี้เราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างวัตถุดิบจากการเกษตรนะคะนำมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นได้มีอะไรบ้างที่นำมาแปรรูปได้หนึ่งประเภทอะไรคะพืชผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะผ่านกระบวนการแปรรูปโดยการช่วยเพิ่มมูลค่า

0: นะคะของวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนั้นๆนะคะสะดวกต่อการบริโภคและการขนส่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ นะคะอร่อยกันใหญ่อร่อยไหมลูกทุกคนอยากแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของเราแล้วยังให้ไปศึกษาไว้ล่วงหน้าว่านักเรียนอยากจะทำอะไรนะคะมีผลผลิตเยอะแยะในท้องถิ่นเรานะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะลูกเรื่องอะไรคะการทำแยมผลไม้แล้วก็การทำผลไม้กวนนะคะสิ่งที่ครูไปทางต้องเตรียมนะคะเผื่อนักเรียนปลายทางก็คือใบความรู้ที่3เรื่องวิธีการทำแยมผลไม้แล้วก็ใบงานที่3เรื่องวิธีการทำแยมผลไม้ที่ตัวเองสนใจนะคะให้นักเรียนไปศึกษาไว้ล่วงหน้าว่าเราอยากทำอะไรนะคะต่อไปมีใบความรู้ที่4เรื่องการทำผลไม้กวนแล้วก็ใบงานที่4เรื่องการทำผลไม้กวนที่นักเรียนสนใจเช่นกันมีเรื่องของการทำแยมและก็กวนนักเรียนลองไปศึกษามาก่อนล่วงหน้านะคะเอกสารคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิกฤตการเม้นเราเชื่อมั่นศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความสุขเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเขาออกมาเพื่อสร้างผลงานที่ดีและมีคุณค่าต่อไป
1: สร้างสุขภาวะองค์กรดำเนินมาระยะหนึ่งนะคะเราก็ยิ่งแน่ใจได้ว่าสิ่งที่คณะทำงานสร้างสุขของเรานะคะได้วางแผนและดำเนินงานมามีวัฒนาถาวรของความเป็นองค์กรแห่งความสุขนะคะอย่างแท้จริงค่ะภายใต้ปรัชญาการบริหารด้วยการพัฒนาคนนะคะให้เป็นผู้ที่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าโดยเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะและร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบแทนด้วยการคืนกำไรสู่สังคมค่ะ
2: お客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ขบวนการผลิตสินค้าและบริการนะคะเป้าหมายของเราคือสร้างพนักงานให้มีความสุขนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเราใช้การบริหารจัดการของระบบ TSS ซึ่งมี3ข้อร้องขอ3ข้อสัญญาและ3กฎปฏิบัติในการทำงานโดยบริษัทลิขิตการเม้นของเรานะคะ

0: คะจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานให้เป็นพฤตินิสัยของพนักงานทุกคนค่ะ
1: ในส่วนของการสร้างองค์กรคุณธรรมนะคะส่วนตัวมองว่าน่าจะมาจากทำให้องค์กรนั้นนะคะมีความสุขในการทำงานนะคะซึ่งมองว่ามันน่าจะประกอบไปด้วย7ปัจจัยหลักๆนะคะหรือ7ความสุขหลักๆนะคะอย่างที่1นะคะน่าจะมาจากตัวผู้บริหารเองนะคะผู้บริหารมีความใส่ใจนะคะใส่ใจกำหนดแผนงานขึ้นมานะ2ตัวนโยบายเองนะคะซึ่งมีความสำคัญ3เพื่อนร่วมงานนะคะ4การร่วมไม้ร่วมมือนะคะ5เรื่องการสื่อสารอันนี้เรามองว่าสำคัญมากเพราะว่าทุกกิจกรรมนะคะทุกบริบทต่างๆถ้าการสื่อสารไม่ดีหรือว่าการสื่อสารเป็นเหมือนการสั่งการนะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะระดับปฏิบัติงานก็ไม่อยากทำไม่อยากให้ความร่วมมือนะคะ6กิจกรรมสร้างสุขนะคะบริษัทลิขิกาเมนต์นะคะมีกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายนะคะตามแต่ละไตรมาสนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรามองว่าเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการตอกย้ำนะคะการทำความดีการให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมท้ายนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นมอตโต้ของบริษัทด้วยเราอยากให้พนักงานทุกคนมองว่าที่นี่นะคะลิขิตการเมนต์เป็นบ้านหลังที่2ให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาสร้างความสุขให้กับพวกเขา
0: จะเห็นได้จากขั้นตอนปฏิบัติงานที่ทำอยู่นะคะเป็นวิถีชีวิตประจำวันจะเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ต้องยึดหลักคุณธรรมหลายด้านเช่นการทำงานแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะเราจะสอนพนักงานทุกคนให้สร้างจิตวิญญาณนะคะของความเป็นผู้ซื้อมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตค่ะ
2: เพราะว่าพวกเราเล็งเห็นความสำคัญว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าแล้วเราก็มองไกลไปว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากมือของเราค่ะ
3: ทุกคนให้ตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าและลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าค่ะ
0: เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะจึงได้กำหนดวิธีการปฏิบัติให้มีการเช็คคุณภาพทุกชั่วโมงเมื่อสัญญาณเช็คคุณภาพดังขึ้นนะคะพนักงานทุกคนจะหยุดทำงานและหยิบสินค้าที่เย็บออกมาแล้วนะคะมาตรวจสอบเช็คคุณภาพหาสิ่งผิดปกติว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ก่อนที่จะส่งให้ขั้นตอนถัดไปค่ะ
4: พนักงานทุกคนทุกแผนกหยุดทำงานเตรียมเช็คคุณภาพด้วยค่ะหัวหน้าไลน์และซูเปอร์ช่วยดูและสอนวิธีเช็คคุณภาพให้ถูกต้องทุกขั้นตอนด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค
3: ่
4: ะ
3: สิ่งที่สำคัญเราต้องการให้พนักงานทุกคนนะคะพยายามแล้วก็ตอบสนองความต้องการและรับใช้ลูกค้าของเราให้ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและความมั่นคงในชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะพยายามสอนให้พนักงานทุกคนคือตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะส่งให้ลูกค้านั้นน่ะสินค้าเราต้องมีคุณภาพและลูกค้าสวมใส่ไปแล้วต้องปลอดภัยจึงต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีเศษโลหะสิ่งแปลกปลอมติดไปกับสินค้าของที่เราส่งไปให้ลูกค้าเด็ดขาดค่ะ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้

0: ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึงครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึงได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอเค somebody just miss it โอเคเรียนปลายทางนะครับดูซิว่าสติเราอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่านะ everybody shock everybody shock shock shock shock shock shock โอเค one or two โอเค shock shock shock alright see let's check the score for group 5 22 โอเคนะครับ you have to try harder นะครับ because group 1 and group 3It's very neck to neck นะครับผม tied up นะครับผมโอเคนะครับกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม3นะครับผมค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วครับผมระหว่าง29 and 30นะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับกลุ่ม1กลุ่ม3ได้พรีเซนต์ผลงานด้วยก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยนะเป็นไงครับนักเรียนปลายทางนะครับครั้งที่แล้วนะครับ you have made or you have made a travel brochure right and I hope you present it to the teacher and you have finished itafter the class last time นะครับกูหวังว่าเราจะนำไปทำต่อครั้งที่แล้วนะครับหลังจากคาบของเราแล้วก็นำไปพรีเซนต์หรือนำเสนอให้คุณครูปลายทางดูนะครับผมโอเค everybody let's see what we're going to learn today and the lessons for today is travel preparation 1นะครับ preparation have you ever heard this word before preparation it's kind of it's makesit looks a bit difficult, but it's actually not that difficult because prepare come from the word prepare. Prepare means to get something ready. Before you cook, you have to prepare the material. You have to prepare the ingredients, right? So preparation, before you travel, you have to prepare the things, the stuff, your bag, your clothes, okay? Your soap, your shampoo before traveling, your plan, your ticket. And today we will talk about a travel preparation number one. And the objectives are, the first are match. Today you will be able to match vocabulary to the correct meaning in context. You will learn some new vocabulary. And then you will use it. You will be able to use imperative sentences to offer instructions, imperative sentences, okay. All right, everybody, first of all,I want you to everybody to read this question together. นักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ Want to go? Do you want to go?
1: Do you know how to plan a trip?
0: Do you know how to plan a trip? นะครับ How to plan a trip? What is the first step of planning a trip to travel? Before you travel, what you have to do?
1: Decide where
0: you want to go. Right? What else? What else? Before you travel, you have to do something.Decide where you want to go. Think about a place. And what else?
1: Pack your luggage.
0: Pack your luggage. What else? Go for. Before you travel, you have to do something. What is that? Make a plan. You have to prepare your money. จะไปเดินทางเราต้องมี money ไหมครับ มี budget นะครับมีต้นทุนมีงบประมาณด้วยนะครับผม Alright, see. And can you order the steps? นะครับ I have 4 steps.Teachers, I will show you the four steps. The first one, book a flight and hotel. นะครับ a flight and hotel. นะครับ a flight. What is a flight? Flight. Okay. When you go by an airplane, นะครับ you go to the airport. You take a flight. Book. What does it mean? Book. Book. ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าหนังสือนะครับ book หมายความว่า you pay for the ticket and then you get the ticket. Now B, choose your destination. What does it mean? Destination.A place where you want to go, right? Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai, Bangkok. Krabi, Ubon Ratchathani, for example. And pack your clothes. What does it mean? Pack. Prepare. Get your clothes ready, right? Clothes. What are clothes? Your shirt, your sweatshirt, your sweater, your short, your pants. And what about set a budget? What is budget? One more time, budget. Budget, money, okay? So,Do you know how to plan a trip? Can you order A, B, C, D? นะครับนักเรียนปลายทางครับข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D เราลองเรียงลำดับซิว่าในการที่เราจะไปเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนและหลัง A, B, C, D เราทำยังไงก่อนครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ student on site นะครับเราสามารถเขียนลงบอร์ดได้เลยครับ A, B, C, D นะครับลองดูซินะครับว่ากลุ่มไหนถูกได้1คะแนนนะครับผมลองคิดดูนะครับ A, B, C, or Dนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับ A B C D Book a flight and hotel Choose your destinations Pack your clothes and set a budget Okay wait for a minute นะครับ

0: ไหนก่อนนะ A B C D เขียนตัวใหญ่ๆนะให้ครูเห็นด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะพอได้แล้ว A B C D What you do it first second third and fourth ready พอไหมไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับนักเรียนต้นทางยก1ครั้งใครถูกได้คะแนน1คะแนนเลยนะครับผมคิดดีๆนะครับ between B C A โอเคYou think you choose the destination first or set the budget first? I don't know. I'm not really sure now. นะครับระหว่าง choose your destination เลือกที่ที่จะไปก่อนหรือ set a budget ก่อนไม่รู้นะครับผมคิดดีๆนะครับโอเค ready 3 2 1 show โอเค group 1 we have DBAC group 2 we have DBCA group 3 we have BDCA group 4 we have DBCA and group 54 group 5 okay we have BCDA okay BCDA okay and the answer is BDAC any group correct any group correct no one correct นะครับผม first you choose your destination you set the budget and then you book the flight and then before you travel you pack your clothes before traveling right นะครับเราเลือกสถานที่ที่จะไปก่อนแล้วก็ตั้งงบที่จำกัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยจองตั๋วนะครับมีงบแล้วค่อยจองตั๋วจองตั๋วเสร็จแล้วก่อนเดินทางเราค่อย pack your clothes นะครับค่อยเตรียมเสื้อผ้ามีกลุ่มไหนถูกไหมไม่มีเลยนักเรียนปลายทางแหละครับมีใครถูกหรือเปล่านะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีนักเรียนปลายทางน่าจะถูกแต่ว่าต้นทางอาจจะคิดเยอะไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมเราลองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับ everybodyCan you guess what we are going to learn today? นะครับในเรียนปลายทางและในเรียนต้นทาง Can you guess what's the thing? What is the topic of today's lessons? What we're going to learn about? Plan of traveling. Plans of traveling. Okay. So before we start everything, have before we learn the readings, writing, speaking, and listening, you have to.Learn some new vocabulary and I want you all to bring up your notebook please นะครับนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Everybody can you take a look at this picture นะครับ What do you see in the picture What can you notice it Plan A Plan B and he should Plan B and he packed his stuff and the passport What do you see He's planning to do something, right? He's planning to travel. So he has to think and choose between two or three or four things. I should choose plan A, plan B, or plan C. So I should plan A. Group two say, I should plan B. Group three say, I should plan four. So we say, I design, have design, have.So I will turn on the audio twice. The first time you listen, and the second time you listen and then repeat. Okay, for the first time.
1: Decide.
0: For the second time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Okay, you stress on the first or second syllable. First or second syllable.
2: Second
0: syllable. So you pronounce decide. One more time.
1: Decide.
0: Your turn. One, two, go.
2: Decide.
0: Correct. Design means to choose something. When you choose something, you can say, I decide to go to Bangkok. I decide to go to Chiang Mai. Okay. I decide to go to Phuket. So he decided. When you put ed, we call it decided. We decided where he wanted to go. He decided where he wanted to go. Designed. The same thing as choose something. When you choose something, you design.Done. นักเรียนปลายทางเสร็จใช่ไหมครับผม Next word. This one. What do you see? What do you see? He click on something on the website. On the website. When you want to travel, you have to look at the hotel, right? Hotel. The ticket for the train. Ticket for the flight. นะครับ So you have to do it online. You. What do you do? You book it. You book it, right? Book คือการทำอะไรนะครับ Book.การจองแต่นอกจากคำว่า book ที่เป็นคำทั่วๆไปแล้วนะครับเราจะมีคำทางการกว่านั้นนะครับ we call

0: Reserve, นะครับ reserve นะครับ so I return on the audio twice again the first time
1: reserve
0: the second time
1: reserve
0: your turn reserve,
2: reserve.
0: one more time reserve.
2: reserve
0: นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยทุกครั้งนะครับผม one more time everybody
1: reserve
0: your turn
2: reserve.
0: you stress on the second syllable reserve นะครับ mean booking books to book or to reserve the same thing นะครับผมSo when you travel you need to reserve a hotel room นะครับเวลาที่เราจะไปท่องเที่ยวเราต้อง reserve หรือว่า book โรงแรมหรือสถานที่ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไปแล้วเราจะไม่มีที่พักนะครับผมโอเค reserve เดี๋ยวนี้เราก็ book สามารถ book ออนไลน์ได้หมดแล้วนะครับหรือว่า reserve ออนไลน์นะครับผม next one this one everybodywhat are they doing what are they doing they are packing the clothes the stuff we have shoes you can see shoes sneakers we have sunglasses we have camera clothes pillow blanket towel so what do we call all of these things the things you do to get ready for something นะครับ what he is doing is heprepare right he is preparing the thing so we call preparation repeat after me preparation listen to the audio twice
1: preparation
0: one more time
1: preparation
0: preparation your turn one to go
2: preparation
0: okay so when it is a verb you say it prepare but when it's a noun you don't say it preparation no you don't say preparationVerb is prepare, but now it's preparation, okay? You don't say preparation, no, preparation, okay?
1: Preparation.
0: One more time.
1: Preparation.
0: Your turn, one to go.
2: Preparation.
0: Correct, นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับผมคำนี้ในรูปของ noun แล้วก็กริยาจะออกเสียงต่างกันนะครับเป็น verb จะออกเสียงว่า prepare นะครับถ้าเป็น noun จะ preparation เช่นเดียวกับคำว่า imagine เคยได้ยินไหมimagine ที่แปลว่าจินตนาการถ้าเป็นคำนามก็จะอ่านว่า imagination นะครับจะไม่อ่าน imagination แบบตรงๆนะครับผมโอเค next one so travel preparations is important before any trips do you agree before you travel you have to prepare the stuff right okay and next one this one wow what is thisWhen you travel, you have to book the hotel. You book the, you reserve the resort. You reserve the five-star hotel or resort or motel. Okay. What do we call all of those things? The room, the hotel, where you live, the house. We call. So it is a place to stay or live. นะครับก็คือสถานที่นั่นเองสถานที่ที่เราไปอยู่ถ้าเราไปเดินทางไปท่องเที่ยวเราจะต้องมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีบ้านพัก or homestay นะครับบ้านพัก homestay หรือต่างๆที่เราทั้งสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าใครรู้จักคำนี้บ้างค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วนะครับ so we call it accommodation นะครับ listen to the audio twice นะครับ
1: accommodation
0: one more time
1: accommodation
0: accommodation one two goSo you straight on day, accommodation. One more time. One, two, go. Accommodation.
2: Accommodation.
0: Correct. Mean a place to live or to stay. นะครับผม Hotel, resort, นะครับ homestay, house, accommodation. So we booked our accommodation near the beach. นะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาไป travel เนี่ยเขา book accommodation ก็คือที่อยู่หรือโรงแรมอยู่ที่อยู่ที่ข้างชายหาดนะครับnear the beach นะครับ accommodation นะครับนักเรียนไปทางทันนะครับผม are you with me are you okay and can I go to the next slide sure okay accommodation and next one this one นะครับผม after you book an accommodations or hotel and a flight you will get this thing นะครับหลังจากที่เราทำการ reserveหรือบุ๊กหรือจองโรงแรมจองเที่ยวบินจองตั๋วรถไฟรถปกติแล้วนะครับเราจะได้สิ่งหนึ่งมาซึ่งเราจะใช้สิ่งนั้นในการเวลาที่เราไป

0: ายงานเข้าเขาเรียกว่าเช็คอินเข้าโรงแรมหรือว่าเวลาเราขึ้นรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินเราจะต้องมีสิ่งนี้ไปยืนยันนะครับเราเรียกว่า confirmation นะครับ one more time
1: confirmation confirmation
0: confirmation one two go
2: confirmation
0: confirmation what word do you see in this one นะครับเราเห็นคำไหนที่มันแทรกอยู่ในคำนี้ไหม confirmation คำว่า confirm แปลว่ายืนยันนั่นเอง confirmation ก็คือเอกสารที่ยืนยันการจองของเรานะครับผม you stress on may confirmation นะครับ confirmation so she printed the booking confirmation for her flight นะครับเขาบอกว่าเขาก็ได้พิมพ์ออกมานะครับบางคนอาจจะโชว์เป็นออนไลน์ในโทรศัพท์นะครับบางคนอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์นะครับแล้วเรียกถ้าเป็นเที่ยวบินการเดินทางเราเรียก itinerary นะครับผมโอเคเนาะ everybody together one more time
1: confirmation
0: your turn one two go
2: confirmation
0: confirmation นะครับโอเค everybody next word this one what do you see in the pictures the toothpaste the toothbrush the shampoo, the soap, right? Shampoo, soap. And where do you use all of these things? Where do you use it? เราใช้สิ่งเหล่านี้ที่ไหนครับ In the bathroom, in the restroom, นะครับ In the toilet, นะครับ So, soaps, shampoos, toothpaste, and other items used to keep yourself clean, นะครับ Yourself clean, what does it mean clean? สะอาดของสุขภัณฑ์เหล่านี้ที่เราไว้ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายต่างๆใช้ในห้องน้ำหรือห้องสุขานะครับ We call it toiletries นะครับ Listen to the audio
1: Toiletries Toiletries
0: Toiletries One, two, go
2: Toiletries
0: Toiletries
2: toilet.
0: You stress on toy, the first syllable Toilet What does it mean toilet?
2: ห้องน
0: ้ำ So toiletries, you always put S after it นะครับจะเติม S เสมอเหมือนคำว่า scissors ที่แปลว่ากรรไกรนะเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับในรูปนี้นะครับ everybody repeat after me toiletries
2: toiletries
0: เพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวเราหมายถึงหลายอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเติม S เสมอ I packed my toiletries before leaving for the trip นะครับ toiletry everybody one more time toiletries นะครับในปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะครับ are you doneOkay, the next one, everybody. What do you see in the pictures? What do you see? The stuff, right? The clothes, the shoes, the headphone, camera, passport for things for you to travel, right? Before you're traveling, you have to pack all of these things. We call it, what do we call it? The things or objects that you own. ก็คือสิ่งของที่คุณต้องเตรียมหรือสิ่งของที่คุณมีอยู่ใช้ในการเดินทางนะครับ we call it belongings นะ belongings listen to the audio twice the first time
1: belongings
0: one more time
1: belongings
0: your turn
2: belongings
0: belongings so you stress on the first or second syllable
2: second
0: syllable long so that you don't pronounce b but b okay no belonging b belongings okay one more time
1: Belongings.
0: Your turn.
2: Belongings.
0: Always put S นะครับนะครับเราจะใส่ S เติมท้ายเขาเสมอเหมือนกันนะครับเพราะว่า belongings จะไม่ถ้าเกิดว่าเราเอา S ออกมันจะมีความหมายอย่างอื่นนะครับจะมีความหมายคนละตัวกับคำว่าสิ่งของนะครับโอเคนะครับผม One more time everybody. Belongings.
2: Belongings.
0: Okay. So she packed her belongings into a suitcase. นะครับ suitcase ก็คือ suitcase คือกระเป๋าเดินทางนะครับคือเขาก็ pack belongings นะครับลงไปใน suitcase นะครับไหนใครเวลาพี่เดินทางชอบเอา belongings ไปเยอะมาก belongings เยอะมากใครชอบกระเป๋าเล็กๆใครชอบแบบกระเป๋าใหญ่ๆให้มีครบทุกอย่างพอใช้เลยนะครับต้องมีนะครับบางคนเครื่องสำอางเครื่องอาบน้ำ toiletries ต้องเอาไปให้ครบนะครับบางทีโรงแรมมีอยู่แล้วเราก็เอาไปเผื่อไว้ใช่ไหมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่ชอบเตรียม toiletries ไปเผื่อไว้นะครับเผื่อว่ากรณีที่accommodation ไม่ได้เตรียมไว้ให้เรานะครับผม and the last oneThis one, what do you see in the picture? What do you see in the pictures? She, what is she doing? What is she doing? She's taking the flights, right? She's traveling somewhere. She's traveling in her country or outside of her country. Inside, maybe from Bangkok to Chiang Mai or Chiang Rai. If I travel to Ubon, I travel to

0: กระบี่ to เชียงใหม่เชียงราย in my country we call domestic นะครับ domestic repeat up listen to the audio first นะครับ
1: domestic
0: one more time
1: domestic
0: everybody repeat after me domestic
2: domestic
0: domestic mean in the country นะครับ I book a domestic flight from Bangkok to เชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าฉันได้ book จองตั๋ว domestic flight คืออะไร flight แบบไหน domestic ในประเทศหรือนอกประเทศในประเทศจากกรุงเทพไป
2: เชียง
0: ใหม่นะครับโอเคคำว่า domestic คือภายในนะครับคำว่าภายในตรงนี้มีความหมายที่ซับซ้อนนิดหนึ่งเนื่องจากขึ้นอยู่กับคนพูดนะครับคำว่า domestic นี้ไม่ได้หมายถึงในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคนพูดเขาอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ที่อเมริกาคำว่า domestic ของเขาก็หมายถึงในประเทศของเขานะครับไม่ได้หมายถึงว่าในประเทศไทยนะนะครับขึ้นอยู่กับตัวคนพูดว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับมีใครรู้ว่าให้2คะแนนดีกว่านะครับ2คะแนนนะครับเรียนปลายทางคุณครูก็เตรียมให้คะแนนนะเรามีคำว่าเที่ยวบินภายในประเทศคำว่า domestic domestic flights แล้วนะครับถ้าเราเดินทางภายในประเทศไหนใครเคยนั่งเครื่องบ้างยกมือบางคนนะครับถ้าไปสนามบินอาจใครที่ช่างสังเกตอาจจะเคยเห็นนะครับเขาจะแบ่งโซนเลยนะครับ domestic flights นะครับคือเที่ยวบินภายในประเทศคุณครูถามว่าถ้าเที่ยวบินระหว่างประเทศเขาจะเรียกว่าอะไรดีใครได้ bell please 2 points เที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับเป็นคำที่เราเคยได้ยินแต่เราคิดไม่ถึงนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศครับยาวๆสักนิดนึงอะไรแปลว่าระหว่างประเทศนะคำว่าประเทศหรือชาติภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร nation ระหว่างชาติเราเรียกว่าอะไรนะอะไรแปลว่าระหว่างนะ prefix คำไหนว่าระหว่างอุ๊ยๆกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มหนึ่งมันจะกดกลุ่มไหนจะกดจะมีกลุ่มไหนไหมบางทีใบให้แล้วนะครับอะไรนะแปลว่าระหว่างชาติระหว่างประเทศโอเคกรุ๊ป2อะไรไฟล์ดีนะครับไม่ให้แล้วอะไรไฟล์ดี
3: international flight
0: international flight thank you very much group 2นะครับผมนะครับ international flight นะครับผมนะคำว่า inter มีเป็น prefix ที่มีความหมายว่าระหว่างกันนะครับ nation ก็คือชาติระหว่างชาติก็คือ international ก็คือ international flight ก็คือเที่ยวบินระหว่างชาตินั่นเองนะครับผมนักเรียนปลายทางอาจจะมีคนตอบได้นะครับผมโอเค now everybody time for gap fill time to collect the score นะครับ time to collect the score นะครับ so I think as usual I always give you the pictures and I let you answer the word that match to the picture right this time I won't give you the pictures นะครับรอบนี้คุณครูจะไม่ให้รูปภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคาดเดาคำศัพท์ได้แต่เราจะ advance ขึ้น advance ขึ้นนะครับโดยเราให้ใครได้กดเบลเลยนะครับเบลพลีสเลยนะครับไม่ต้องใช้บอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางเราสามารถตอบคุณครูหรือว่าเขียนลงสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคให้นะครับผมใครได้ค่อยๆอ่านนะครับ where you want to go เอ๊ะคำไหนที่เราเรียนไปน่าจะมาใส่ได้นะครับผม if you know you can hit the bell นะครับนักเรียนต้นทางสามารถ hit the bell ได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนคำตอบได้เลยนะเอ๊ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปคำไหนจะมาใส่ตรงช่องสีชมพูนี้ได้นะ where you want to go where you want to go you can hit the bell if you want to answer okay group 5นะครับ group 5
3: decide
0: one more time
3: decide
0: what does it mean decide
3: คิดครับ
0: คิดหรือตัดสินใจหรือเลือกใช่ไหมโอเค thank you very much group 5 decide นะครับ decide โอเค next one a hotel room or find somewhere to stay นะครับโอเค group I can hear group 3นะครับ what's your answer
1: reserve
0: one more time
1: reserve
0: โอเค it is reserve thank you very much group 3นะครับ group 3นะครับ3Reserve a hotel room. What does it mean? Reserve. Everybody reserve to book, right? Booking. นะครับ And number three, take your bookings before traveling. Bookings before traveling, you have to take the booking something. What is booking something? ก่อนที่เราท่องเที่ยวเราต้องเตรียมอะไรไปนะ You have to take the booking. Okay, go to one more time. นะครับ Go to one more time.
3: Confirmation.
0: What does it mean? Confirmation.เอกสารที่ไว้ทำอะไรครับ
3: เอกสารยืนยัน
0: เอกสารยืนยัน Thank you very much group 2นะ Now next time group 2 you have to change the person to take the mic นะนะครับ group 2นะครับต้องลองเปลี่ยนคนตอบบ้างนะครับกลุ่มอื่นครับต้องเปลี่ยนคนตอบเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับ to take your bookings confirmations before traveling นะครับ next one make a list of what you need to bring like clothes blah blah blah and any special items นะครับ what you have to bring you what you have to make in the listOkay, group 5 again. Group 5 again. Group 1, hurry up. Group 4. Stronger.
4: Toiletries.
0: One more time.
4: Toiletries.
0: Toiletries. Can you give me some example of toiletries? Soap.
4: Soap.
0: What else?
4: Shampoo.
0: Shampoo. Okay, thank you very much, group 5. Okay. Toiletries. Toiletries. Next one. A list of places you want to visit for your travel.Make a list นักเรียนไปทางหน้ามั้ยครับผมใครได้กดเลยนะ Make a list of places you want to visit for your travel กลุ่มไหนได้นะมีกลุ่มไหนได้นะ Group 1 Okay group 1 Okay anyone can take the mic please
3: Preparation
0: for your preparations are you sure let's see domestic travel นะ domestic ไม่เป็นไรนะครับผิดนิดเดียวไม่เป็นไร good try good job everybody giveclaps to your group one นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าก่อนเราจะเดินทางเราต้องเตรียมตัวสำหรับ domestic travel นะครับการเดินทางภายในประเทศนั่นเองนะครับ next one look for a safe and facilities to stay look for a safe what does it mean safe okay group three first นะครับก่อนเดินทางเราต้องดูอะไรที่มัน safe นะครับ safeand facility to stay นะครับมีคำว่า to stay ด้วย to stay นะครับ
4: accommodation
0: one more time
4: accommodation
0: what does it mean
4: ที่อยู่หรือที่อาศัย
0: hotel right thank you very much group 3 okay looks for a safe accommodations and facility to stay okay that's all everybody and now everybody these four sentences what do they have in commonเราสังเกตเห็นอะไรใน4ประโยคนี้เอามาจากประโยคที่เราตอบไปเมื่อกี้เราเห็นความพิเศษของทั้ง4ประโยคนี้ไหมนะครับ in these four sentences นะครับ in a sentence what do we need for a sentence what do we need for a sentence ใน sentence ใน1ประโยคเราต้องการอะไรบ้างครับ subject and verb and sometimes we need object but it's not always นะครับ subject and verb but in these four sentencesThey don't have something. They don't have something. What is that? You can hit the bell if you want to answer. Group 2 and... Okay, take the mic, please.
4: There's no subject.
0: There's no subject in all of the four sentences, right? But yep. What is in the beginning of your sentence? How do you think?
4: It's the verb.
0: It's the verb. Okay, thank you very much, Group 2. Group 2. ถูกต้องเลยครับนักเรียนปลายทางพอจะสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง4ประโยคนี้ไม่เหมือนประโยคทั่วๆไปที่เราเคยเรียนมาเพราะทั้ง4ประโยคนี้ไม่มี subject หรือไม่มีประธานไม่มีชื่อคนสัตว์สิ่งของอยู่หน้าประโยคเลยไม่มีคำว่า you ไม่มีคำว่า I we they ไม่มีเลยเขาขึ้นต้นด้วยกริยาหรือ verb เลยเราคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคไหนใครคิดว่าเป็นประโยค raise your handใครคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประโยคเพราะว่าไม่มีประธานไม่มีคำนามไม่ใช่ประโยคไม่มีนักเรียนประธานครับคิดว่าทั้ง4อันนี้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนะครับจริงๆแล้วทั้ง4คำนี้นะครับเป็นประโยคแต่เป็นประโยคที่เราเรียกว่าประโยคแบบพิเศษนะครับเราเรียกว่า imperative sentence นะครับ can you bring up your notebooks and then take some notes นะครับ imperative sentence คืออะไรวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสั้นๆนะครับ imperative sentence คือAn imperative sentence is used for นะครับเราจะใช้ประโยค imperative sentence ในการ 1. giving a command command หมายถึงการสั่งเช่น sit down stand up โอเค go to the teacher โอเค quiet please นะครับ for example and 2. making a request request ว่าขอร้องเช่น give me your hand pleaseLend me your money please ให้คุณครูยืมเงินหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย request นะครับผมเราจะไม่พูดขึ้นว่า you give me the money ใช่นะครับเราบอกว่า please give me the money โอเคต้นคาบนะครับหัวหน้าห้องสั่งว่า greet the teacher right นั่นแหละครับคือ imperative sentence แปลว่านักเรียนทำความเคารพนะครับคำว่า greet ก็เป็น verb ใช่ไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาและอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เราจะเรียนวันนี้คือ offering instructions คือการให้อะไรครับการให้ขั้นตอนของการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียงตอนแรก A B C D ว่าก่อนเที่ยวเราต้องทำยังไงใช่ไหมหนึ่งเตรียมกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับ1ตัดสินใจว่าจะไปไหน2เตรียมงบประมาณนะครับ3จองตั๋ว4แพ็คกระเป๋าเช่นนั้นเป็นต้นนะครับเราเรียกว่า offering instructions นะครับ so when we talk about traveling we will focus on the third one offering instructions นะครับในการพูดถึงการเดินทางเราจะใช้ imperative sentence สำหรับกรณีที่3คือการให้ขั้นตอนหรือลำดับในการทำบางสิ่งนะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวจดอันต่อไปได้นะครับแล้วก็ฟังก่อนแล้วค่อยจดได้นะครับผมโอเคนักเรียนต้นทาง Are you with me? Make sense? โอเค One more time imperative sentence What do you use the imperative sentence for? 1 1 giving a command 2 making a request and 3 offering instructions นะครับวันนี้เราจะพูดถึง offering instruction เพราะเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับโอเคเราจะพูดถึงการเดินทางนะครับ offering instructions ครับ giving someone step by step step by step for example this is an omelet who loves omelets who loves omelets ใครชอบไข่เจียวครับ who loves omelets นะครับนักเรียนปลายทางใครชอบไข่เจียวบ้างนะครับ how to make an omelet everybody how to make an omelet ในการทำ omelet เราต้องทำอะไรก่อน first you crack and beat egg ทำอะไรครับ crackต่อไข่นั่นเองเห็นไหมเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาเลย to heat the pan นะครับ heat the pan แปลว่า heat แปลว่าอะไร warm up นะครับเดือดกระทะนะครับกระทะ the pan นะครับ and cook the eggs คือก็ทำให้ไข่สุกนะครับ and for add feelings นะครับ add feeling what is feelings feels ก็คือสิ่งที่เติมลงไปนะครับท็อปปิ้งนั่นเองนะ feelings ก็คือฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าเครื่องปรุงต่างๆ seasoning seasoning ต่างๆนะครับผมโอเคไหม so this is offering instructions ครับอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับไม่ต้องจด and five serve the omelet นะครับ serve the omelet ก็คือเอาออมเล็ตไปเสิร์ฟเราจะเห็นว่าทั้ง5 step นี้เป็นยังไงครับขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลยทั้ง5 step ขึ้นต้นด้วยคำนามหรือกริยา noun or verbs subject or verb verbs correct and what about this oneHow to plan a trip. The first one, choose your destination. Number two, set a budget. Number three, book accommodations. And four, pack your belongings. นะครับผมทั้ง4ประโยคนี้ก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเหมือนกันครับ Subject or verb? Verb นะครับไม่มีประธานนะครับผมโอเคไหมเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะครับประโยคที่ละประธานไว้เราเรียกว่าประโยค Everybody repeat after the imperative sentenceOne more time, imperative sentence.
2: Imperative sentence.
0: Correct, นะครับ. So now everybody, you will get the worksheet, นะครับ. Number 10, imperative sentences, นะครับ. เดี๋ยวให้ครูปลายทางแจกใบงานที่10นะครับ. เรื่อง imperative sentence ให้กับนักเรียนได้เลย. And you make imperative sentences to offer instructions, นะครับ. โอเคไหมครับ. เดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นะครับ. ให้เราลอง offering instructions step by step, นะครับ. เราลองให้ขั้นตอนว่าปัญหาของบุคคลต่อไปนี้นะครับควรจะทำอย่างไรก่อนและหลังโอเคไหมเช่นนะครับคุณครูบอกว่า all of these people are having a problem if you were their friends what would you offer to help solve the problem คนเหล่านี้ทั้ง5คนต่อไปนี้นะครับมีปัญหาหมดเลยปัญหาที่แตกต่างกันถ้าคุณเป็นเขานะครับคุณจะทำอะไรเป็นอันดับที่1และ2โอเคไหมเช่นคนแรกเขาบอกว่าTom and his best friends are not talking. Tom กับใครครับ best friend. Tom กับใครครับเพื่อนสนิทเขา are not talking แปลว่าอะไรไม่คุยกันงอนกันอยู่ Tom feels sad. Tom รู้สึกเป็นไงครับ sad เสียใจมากนะครับบางทีนะครับเพื่อนของ Tom อาจจะชื่อ Ik Kill นะชื่อ Kill นะ Tom and Kill ไม่คุยกัน Tom บอกว่า feel sad มากเสียใจมาก and lonely. What does it mean lonely?
2: เ
0: หงามาก without his friend. พอไม่มีเพื่อนจะทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีครับดูว่าคุณครูจะทำอย่างไรนะครับถ้าคุณครูเป็นทอมนะครับคุณครูจะ first buy a snack and write a postcard for your friends number two tell your friend that I am sorry นะครับ for what I did wrong โอเคไหม say sorry Okay, now everybody, the teacher, you can give the instructions. You can give the worksheet number 10 to the student. ครับตอนนี้เราให้คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่10นะครับเรื่อง imperative sentence นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม

All right, everybody. So after you get the worksheet number 10 นะครับ I want you to do item 2 together นะครับเดี๋ยวในคราวนี้เราจะทำข้อที่2กันก่อนข้อที่2เป็นปัญหาของใครครับข้อที่2เป็นปัญหาของใครนะ Sarah has a big test tomorrow but she also has soccer practice she doesn't know how to manage her time นะครับ Sarah เป็นไงครับมีอะไรพรุ่งนี้ครับ big test คืออะไรการสอบใหญ่พรุ่งนี้เลย but she also has soccer practiceต้องฝึกซ้อมอะไรไปด้วยซ็อกเกอร์นะครับนี่หลายคนที่เล่นกีฬาแล้วมีสอบด้วยอาจจะเข้ากรณีของซาร่าเลยนะถ้าเราเป็นซาร่านะครับ she doesn't know how to manage her time ไม่รู้ว่าจะจัดการเวลาอย่างไรดีเราเป็นเขาเราจะให้คำแนะนำหรือเราจะทำอย่างไรนะครับใช้ imperative sentence 2 อันให้เลยครับผมโอเคลองเขียนเลยนะครับให้เวลานักเรียนปลายทางด้วยนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับผมเดี๋ยวจะขอตัวแทน1กลุ่มพูดนะครับให้คะแนนพิเศษนะครับโอเคขึ้นต้นด้วย verb นะครับGo see นะครับ meet the teacher or reduce the practice time นะครับลดเวลาในการซ้อมฟุตบอลลงไหมเอาเวลาอ่านหนังสือเพิ่มนิดหน่อยอะไรเนี่ยลองคิดดูซิเราจะทำอะไรดีนะครับ or tell the teacher that I can ask for 1 week leave without practicing the soccer นะครับขอหยุด1 สัปดาห์ไหมไม่ซ้อมฟุตบอลไปอ่านหนังสือไหมนะครับลองซิ

0: All right, everybody, for item number two, are you done? Have you finished? So, if you were Sarah, what would you do? Have any group want to share it to your friends back home? Any groups want to share? กลุ่มไหนอยากแชร์imperative sentence นี้ให้กับเพื่อนๆไปทางฝั่งบ้างว่าเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะครับผมกลุ่มไหนไหมกลุ่มไหนไหม You ring the bell, hit the bell please. Okay, group five, group five, take the mic please. นะครับ
1: Okay, if I ask Sarah, I will ask myself, what is more important? The test or the football?
0: Okay, thank you very much, group five. นะครับผมนะครับ group five.Group 5, Oki said, ask yourself what is more important, นะครับคือถามตัวเองว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะครับระหว่าง test or soccer หรือฟุตบอลนะครับอะไรสำคัญกว่ากันนะครับนี่ดีเราขึ้นต้นประโยคด้วย verb คือคำว่า ask นะครับที่แปลว่าถามนะครับโอเคสำหรับสำหรับข้อที่3 4 5นะครับให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะครับลองแก้ปัญหาดูซิว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะจัดการปัญหาอย่างไรนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผมลองทำข้อ3 4 5เป็นการบ้านนะครับผมโอเค All right everybody shark everybody shark shark shark EQ นะ everybody shark shark shark shark shark shark มีการตุกนิดหน่อยนะ So let's review what you have learned today what you have learned today everybodywhat you have learned some vocabulary can you give me some accommodation what else designed reserve what else confirmation the domestic right and for imperative sentence when do we use imperative sentence giving order what else offering instructionsand asking a request making a request or asking for a command ครับ having a command นะครับใช้ในการออกคำสั่งการบอกสเต็ปขั้นตอนในการทำบางอย่างโอเคไหมนะครับ and now for irregular verb list for today นะครับนะครับนักเรียนปลายทางเตรียมจด3คำเหมือนเดิมกริยา3ช่องแบบ irregular verb นะครับ the first one weep everybody repeat after you weep weep mean crying weepPast simple wept sweep the floor นะครับเราแปลว่ากวาดนะ sweep the floor sweep swept and slept okay together everybody weep wept sweep swept sleep slept Nice. And today, everybody, I have some special thing. We talk about irregular verbs, and today we will take a look at the regular verb too. เราดู regular verb มาทุกสัปดาห์ irregular verb มาทุกสัปดาห์แล้วในการผ่าน3ช่องวันนี้เราลองมาดู regular verb หรือ verb ปกติเวลาที่เขาไม่ผ่านเวลาเปลี่ยนเป็นช่อง2หรือช่องที่3เราจะทำยังไงกับเขานะครับเติม ed นะครับเช่น grab robbed scrub เราเติม ed ไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเติมนะครับถ้าทั้ง3คำนี้ grab robbed scrub ลงท้ายด้วยอะไรครับเสียงอะไรครับตัวอะไรครับลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเห็นทั้ง3คำนี้ลงท้ายด้วยอะไรเหมือนกันเอ่ย b b b b เวลาที่ตีไปเขาจะออกเสียงเป็นเสียงไม่ออกเสียงว่า grab bedrobbed หรือ scrubbed นะครับเราออกเสียงเป็นเสียง the ออกเสียงตาม the grab the เอาลองเสียง the ดังๆก่อน grab the เสร็จแล้วเบาลงมาครับ volume down grabbed robbed scrubbed มี the เบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำที่ลงท้ายด้วย p นะครับตัว p นะครับเช่น everybody chop jump stopWhen you put ed, we don't pronounce chopped. No chopped. นะครับผมไม่มี chopped. นะครับ So we pronounce t. Repeat after me. T. Chopped. And then volume down. Chopped. T. เบาๆนะมี t เบาๆ Chopped. Jumped. Stopped. Correct. นะครับจำนะครับถ้าลงท้ายด้วย b. ให้เป็นเสียงเดถ้าลงท้ายด้วยเพให้เป็นเสียงเธอโอเคเนาะง่ายๆนะครับผม next one ครับโอเค next time we will still continue our lessons travel preparations number 2นะครับ andYou have to prepare handout number 9, preparations for domestic travel, and worksheet number 11, plan it. นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9เรื่อง preparations for domestic travel แล้วก็ใบงานที่11นะครับ plan it ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยในครั้งต่อไปนะครับ and you can download all of the worksheet and handouts from worldwideweb.dltv.ac.th. Okay, everybody, are you tired?A little bit. Are you sleepy?
2: Yes.
0: Are you hungry?
2: Yes.
0: Are you ready for lunch?
2: Yes.
0: Okay. Before we leave today, I have a quote from Gay Foreman, an American young adult fiction author. นะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับชื่อ Foreman นะ Foreman ครับเขาบอกว่า traveling is not something you're good at, it's something you do like breathing. เขาบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเก่งถึงจะทำได้แต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับการหายใจนั่นเองนะครับผมต่อไปนี้นะครับใครชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดว่าเราจะเจอปัญหาหรือจะมีอะไรที่ไม่ดีรออยู่นะครับคิดว่ามันเหมือนการที่เราได้หายใจวันหนึ่งแล้วเติมเต็มพลังชีวิตของเราให้มันฟูลฟิลอีกครั้งหนึ่งให้มันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับEverybody, today I want everybody here, the student on site, to leave the class by saying goodbye to the student off site. Last time we give the double mini heart to the camera, right, to the student. This time I want you to give the giant heart like this, the giant heart, to the student back home and then saying goodbye after this, okay? All right, everybody, shark. Thank you very much. See you again next time.
3: Let's thank the teacher.
0: Okay, giant heart, and saying goodbye.

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ฟินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับอริยสัจ4จำได้ไหมคะในหัวข้อของสมุทัยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะคือเรื่องอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุด

4นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่อริยสัจ4นะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนว่านักเรียนยังมีความรู้และยังจำได้อยู่หรือไม่นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรอริยสัจ4คืออะไรคะนักเรียนหลักธรรมใช่ไหมคะคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และนำมาสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัทนั่นเองเพื่อให้เข้าใจและเพื่อให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตอริยสัจ4ประกอบด้วยความจริงทั้ง4ประการด้วยกันนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองค่ะนักเรียนจะมีทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่ทุกข์นะคะนักเรียนทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยทุกข์หมายถึงอะไรคะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะทุกข์นะคะก็คือสภาพที่ทนได้ยากหรือคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในภาพที่เราได้เห็นเลยนะคะคือภาพของผู้หญิงที่เขากำลังไม่สบายอยู่นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาสมุทัยล่ะคะสมุทัยหมายถึงอะไรสาเหตุของการเกิดทุกข์นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเหตุแห่งความทุกข์เองนะคะคือสมุทัยค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นดังในภาพนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นน้ำฝนอยู่นั่นเองใช่ไหมคะก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงรูปภาพก่อนหน้านี้คือไม่สบายนั่นเองค่ะนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับอะไรนะที่เราเรียนรู้กันไปที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันนะคะว่าเราจะทำการเรียนรู้กันในหัวข้อของนิโรธนั้นเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมสืบค้นและสรุปความหมายของนิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันสืบค้นและสรุปความหมายของคำว่านิโรธนะคะนักเรียนว่านักเรียนสามารถสืบค้นได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและสามารถสืบค้นได้ทั้งหนังสือเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่านิโรธนั้นหมายถึงอะไรนะคะโดยนิโรธนะคะนักเรียนก็จะมีนิโรธในเบื้องต้นเราเข้าใจว่าคือความดับทุกข์ใช่ไหมคะนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเองความดับทุกข์ในนิโรธเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันค่ะนักเรียนโดยระดับในการสืบค้นนะคะคุณครูก็จะกำหนดให้นักเรียนไปร่วมการสืบค้นนั่นเองว่ามีกี่ระดับนะคะนักเรียนระดับในการดับทุกข์นั้นมีกี่ระดับให้นักเรียนลองช่วยกันสืบค้นนะคะโดยคุณครูก็จะกำหนดให้นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มโดยมีกระดาษมาให้นักเรียนในการร่วมกันทำและหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วเรียบร้อยคุณครูจะขอทำการสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะว่านักเรียนสรุปความหมายของคำว่านิโรธว่าอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถสืบค้นข้อมูลไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ถ้าขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการสืบค้นแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักเรียนกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนเร่งมือทำให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนั้นลองออกมานำเสนอดูค่ะว่าเพื่อนๆไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วนะคะเพื่อนๆได้ในเรื่องของความหมายของนิโรธว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนโดยคุณครูจะทำการสุ่มนะคะว่าจะให้กลุ่มใดออกมาดีนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะขออนุญาตสุ่มเลยนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอนะคะก็คือกลุ่มที่

0: 2ค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: ค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่2นะคะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของนิโรธค่ะค่ะนิโรธนะคะมีความหมายว่าคือสภาวะที่ดับกิเลสค่ะหรือว่าสภาวะที่หมดทุกข์ค่ะค่ะในซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทนะคะในประเภทแรกนะคะก็คือตทังคะนิโรธค่ะจะเป็นความดับกิเลสที่ดับได้แค่ชั่วคราวค่ะเป็นการข่มใจเพียงชั่วขณะเพื่อที่จะดับกิเลสค่ะต่อมาจะเป็นวิกขัมมะขออภัยค่ะวิกขัมภนะนิโรธค่ะจะเป็นการที่เราสามารถข่มกิเลสให้ไม่ทำให้เราไม่มีกิเลสนะคะในช่วงที่เรากำลังทำสมาธิอยู่ค่ะ
2: ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อที่3นะคะก็คือสมุจเฉทนิโรธค่ะเป็นการตัดกิเลสออกจากใจอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะจะเป็นปฏิปัสสัทธินิโรธค่ะก็คือเป็นภาวะสงบเย็นที่เกิดขึ้นตอนบรรลุธรรมค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นนิสระนิโรธค่ะขออภัยค่ะนิสระสารณะนิโรธค่ะก็คือการดับกิเลสด้วยการสลัดออกไปนะคะภาวะการดับกิเลสนั้นจะยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณกลุ่มที่2นะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ออกมานำเสนอในหัวข้อของความหมายของนิโรธใช่ไหมคะนักเรียนคะเพื่อนๆก็ได้มีการสรุปความหมายของนิโรธมาให้เราได้เรียนรู้กันนั่นเองนิโรธไหนกลุ่มอื่นล่ะคะนิโรธเราหมายถึงว่าอย่างไรคือการดับกิเลสใช่ไหมคะคือการดับความทุกข์ออกไปนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมี5ระดับด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้พูดไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีก1ครั้งนะคะนิโรธนะคะนักเรียนก็คือการดับทุกข์หากเรารู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากหากเราตัดความอยากทิ้งไปได้เป๊ะก็เป็นการดับทุกข์อย่างหนึ่งแล้วค่ะนักเรียนแล้วการดับทุกข์คือการที่เรากำจัดตัณหาหรือกิเลสไปได้โดยอาศัยสติและปัญญานั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือนิโรธในหลักธรรมของอริยสัจ4นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนะคะคือคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงในใบงานที่11ค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการสืบค้นกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านิโรธนั้นหมายถึงอะไรใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ทำการสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงไปในใบงานที่11ได้เลยนะคะและให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือนิโรธตามหลักอริยสัจ4โดยทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่11ได้เลยนะคะค่ะส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนสรุปความหมายของคำว่านิโรธลงในใบงานที่11ค่ะให้นักเรียนร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือนิโรธตามหลักอริยสัจ4โดยบันทึกคำตอบลงในใบงานที่11ได้เลยนะคะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างของใบงานที่11นะคะเรื่องอริยสัจ4นิโรธนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการอ่านตามประเด็นที่กำหนดให้เลยนะคะค่ะโดยอันดับแรกนะคะก็คือความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะถัดมาคือสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันนะคะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มวิเคราะห์ว่านิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนความสำคัญของการศึกษานิโรธในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำใบงานสักครู่ถ้าพร้อมแล้ว

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะเร่งมือเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคนใดเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูว่าใบงานนั้นจะตอบว่าอย่างไรมาดูแนวคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นิโรธในอริยสัจ4หมายถึงอะไรคะนักเรียนใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ความหมายของนิโรธนะครับก็คือการดับทุกข์หรือการดับกิเลส นะครับซึ่งหากเราสามารถตัดกิเลสออกไปได้ก็คือเราก็จะมีความสุขครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนิโรธก็คือการดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าเกิดว่าเราตัดความอยากออกไปได้นะคะก็จะเป็นการที่เราดับทุกข์หรือทำให้เรามีความสุขการที่เรากำจัดตัณหาหรือกิเลสไปโดยใช้อาศัยสติและปัญญาเป็นตัวช่วยหากเราทำสำเร็จก็จะเป็นการกำจัดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับความหมายของนิโรธในอริยสัจ4นะคะนักเรียนค่ะถัดมาสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์มีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันใช่ไหมคะในใบงานใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนักเรียนเรามาดูสถานการณ์ที่1 นะคะสถานการณ์ที่1บอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กเรียนดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปลายกลับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้รู้สึกกดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมจนไม่อยากไปโรงเรียนและรู้สึกท้อแท้นักเรียนคิดว่านิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะใครอยากตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างก็คือความไม่เครียดไม่กดดัน
0: ความไม่เครียดไม่กดดันนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในสถานการณ์นี้นะคะนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างก็คือไม่เครียดไม่กดดันหรือว่ารู้สึกตัวเองว่าตัวเองไม่เป็นคนที่ล้มเหลวนั่นเองนะคะค่ะถัดมาสถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปเธอแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะนักเรียนใครอยากตอบดีคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ค่ะนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนะคะก็คือน้ำมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่รู้สึกอับอายหรือว่าเสียใจค่ะรู้จักปล่อยวางแล้วก็มีความสุขกับการไปโรงเรียนค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนะคะก็คือไม่รู้สึกอับอายหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่3บอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรคะนักเรียนใครอยากตอบคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: นิโรธในสถานการณ์ที่3นะครับก็คือไม่รู้สึกเสียใจครับและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนิโรธในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นนะคะก็คือไม่รู้สึกเสียใจนั่นเองนะคะก็ดังที่เพื่อนบอกมาเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าจงวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องนิโรธในอริยสัจ4อ่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่านิโรธในอริยสัจ4นั้นมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: การศึกษาในเรื่องของนิโรธนะคะทำให้เราเข้าใจถึงการดับทุกข์และผลของการดับทุกข์ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของความสำคัญของการเรียนเรื่องนิโรธในอริยสัจ4นั้นนะคะก็คือนิโรธในอริยสัจ4คือความดับทุกข์หรือสภาวะที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาการศึกษานิโรธมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ของการพัฒนาจิตใจการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นเข้าใจความจริงว่าชีวิตว่าเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกข์เป็นสิ่งที่สามารถดับได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามขอถามนักเรียนว่าการเรียนรู้เรื่องนิโรธในอริยสัจ 4มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนใครอยากตอบดีคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
0: ค่ะการเรียนรู้เรื่องนิโรธนะคะทำให้เรารู้ถึงการดับทุกข์ค่ะแล้วก็ผลของการดับทุกข์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างค่ะทำให้เราเข้าใจได้ค่ะว่าเราสามารถดับทุกข์ได้แล้วก็ทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถหายไปได้ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของนิโรธในหลักธรรมอริยสัจ4นั้นนะคะก็ช่วยทำให้เรานั้นรู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถดับไปได้เพราะว่าไม่มีทุกข์ใดที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถดับได้นั่นเองค่ะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่คำถามที่2นะคะถามว่านักเรียนสามารถนำหลักนิโรธในอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างคะนักเรียนใครอยากตอบดีคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: นิโรธก็คือการดับทุกข์ใช่ไหมครับสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวันได้ครับทำให้ฝึกความเข้าใจครับว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีหายไปครับ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะในเรื่องของความทุกข์นั้นมีเกิดขึ้นได้ก็ย่อมมีดับไปได้เช่นกันนะคะอย่างในเช่นในเรื่องของนิโรธที่เราได้เรียนกันในวันนี้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธนั่นเองนะคะนักเรียนนิโรธทำให้เข้าใจถึงการดับทุกข์และผลของการดับทุกข์ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายด้านด้วยกันค่ะเช่นทำความเข้าใจว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สามารถดับหรือว่าหายไปได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของมรรคนั่นเองค่ะนักเรียนและเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่12เรื่องอริยสัจ4มรรคนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยมีไหมคะวันนี้ได้เรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบของนิโรธไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันนี้นะคะขอจบการเรียนการสอนไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลนะคะแล้วก็เด็กๆของเราทั้ง30คนเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้นำนักเรียนมาจนถึงบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงทัศนะนะคะซึ่งจะเป็นจุดสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะทำให้เด็กๆได้เห็นแล้วว่าพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนั้นมีความสนุกแล้วก็มีความสวยงามทางภาษาอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาตกตะกอนความคิดในเรื่องของการแสดงทัศนะในแต่ละประเด็นดังนั้นวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้มีส่วนในการออกแบบนะคะว่าประเด็นการนำเสนอต่างๆหรือว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราจะมองในทิศทางใดดังนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นะคะจะเป็นการร่างการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงถัดไปดังนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจและร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเด็กๆได้เรียนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไปแล้วเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันสักครู่ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็มาดูนะอย่างแรกวันนี้เราจะต้องเลือกประเด็นแสดงความคิดเห็น

ช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนอกจากหนูจะเลือกประเด็นได้แล้วเนี่ยถามว่าหนูนำประเด็นมาจากไหนก็คือการอธิบายจุดเด่นของเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองและอีกประการหนึ่งคือสามารถบอกข้อคิดจากประเด็นต่างๆได้นั่นหมายความว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ต้องการให้นักเรียนสามารถชี้จุดเด่นบอกข้อคิดได้และสามารถเลือกประเด็นเพื่อจะใช้มาเป็นประเด็นและก็บทในการแสดงความคิดเห็นก่อนอื่นขอถามค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมีใครกังวลเกี่ยวกับการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมคะมีไหมลูกไหนยกมือสิ1 2 3ซื่อสัตย์เลยไม่เป็นไรอ่ะเอาล่ะก็ประมาณ 50% นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางปลายทางล่ะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราจะต้องเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องพัฒนาการพูดกันอย่างจริงจังแล้วอย่างแรกนะครูมีเคล็ดลับให้ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้คือความประหม่าเวลาที่เราออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะมันเกิดอาการสั่นใช่ไหมขาสั่นมือสั่นควบคุมปากไม่ได้สิ่งที่เราจะพูดกับสิ่งที่อยู่ในหัวไม่สัมพันธ์กันทำให้พูดออกมาแล้วเป็นไงอะอะใช่ไหมมันเกิดจากอะไรนักเรียนรู้ไหมเกิดจากอะไรตื่นเต้นมันคือความกังวลมันก็เลยออกทางร่างกายดังนั้นค่ะให้นักเรียนจับจุดโฟกัสคือให้สะกดจิตตัวเองเอาไว้ว่าฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันคิดฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันคิดแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้โดยไม่ต้องกังวลว่าคนฟังจะคิดอย่างไรหรือเราจะกังวลว่าเราจะผิดพลาดอย่างไรถ้าหนูกำจัดข้อกังวลในใจของหนูได้นะคะมันจะทำให้หนูนิ่งขึ้นแล้วใจหนูจะไปโฟกัสว่าฉันต้องพูดอะไรต่อไปตรงนี้ค่ะมันจะลดอาการประหม่าได้เอาละค่ะนี่คือเคล็ดลับในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองแต่คราวนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ประเด็นของเรากันแล้วนะเราจะมาเลือกประเด็นกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาตีกรอบความคิดกันก่อนครูมีเทคนิคนี้มาให้การตั้งคำถามแบบเควสนะคะมันจะเป็นเทคนิคการอ่านในรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างขอบเขตจากการอ่านได้แม่นยำมากขึ้นนะคะไม่หลุดประเด็นมาดูกันนะคะเควสเราจะกันกรองใจความสำคัญหรือว่าจุดเด่นออกมาได้อย่างไรมาดูกันตัวคิวตัวแรกหนูดูนะแล้วตอบคำถามตามครูนะคะคิวมาจากคำว่า question จากที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีนักเรียนเกิดคำถามใดหลังจากการอ่านนักเรียนคิดว่าหนูอ่านเรื่องพระอภัยมณีแล้วมีเสียงในหัวเราบ้างไหมว่ามันเกิดคำถามอะไรขึ้นบ้างเช่นอะไรไหนลองพูดมาคร่าวๆก็ได้ยังไม่ต้องใช้ไมค์ก่อนไหนลองพูดมาคือคำถามอะไรทำไมพระอภัยมณีจึงไม่เอกใจเกี่ยวกับความเป็นยักษ์หรอใช่ไหมนี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เอาละค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้เปิดสมุดขึ้นมาในประเด็นแรกของเรานักเรียนเข้าใจแล้วนะว่าคิวคืออะไรดังนั้นเด็กๆเขียนQuestion ข้อคำถามอย่างน้อย1ข้อข้อคำถามอย่างน้อย1ข้อโดยอาจจะยังไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีชั่วโมงช่วงเวลาที่เราจะได้มาพูดคุยเพื่อหาคำตอบร่วมกันและคำถามของหนูอาจจะเป็นประเด็นที่เราจะใช้ในการแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะดูนะครูให้เวลาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้คำถามนะคะเขียนคำถามลงไปบางคนอาจจะได้ประเด็นการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่หัวข้อนี้เลยก็ได้ใช่ไหมคะเปิดสมุดเขียนคิว question นักเรียนเกิดคำถามใดหลังจากการอ่านแล้วระบุคำถามลงไปค่ะลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะตอนนี้เรากำลังสร้างขอบเขตในการอ่านอยู่ดังนั้นเด็กๆเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันค่ะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ก็ได้นะทำไมต้องเป็นคำแบบนี้ทำไมสุนทรภู่ท่านถึงแต่งแบบนี้นะคะลองดูได้ไหมคะได้แล้วนะ
ขออนุญาตไปตัวอักษรที่2ค่ะ Q ต่อไป

you you คือ unhappy มาจาก unhappy unhappy แปลว่าอะไรไม่มีความสุขหรือรู้สึกขัดแย้งภายในใจนักเรียนรู้สึกขัดแย้งกับตอนใดในเรื่องคะระบุตอนไปเขียน unhappy แล้วเขียนประเด็นที่รู้สึกขัดแย้งในใจเช่นประเด็นภาษายากไปหรืออ่านแล้วเข้าใจยากอันนี้ในมุมมองภาษานะหรือหนูอาจจะมองว่าหนูไม่ถูกใจการกระทำของนางยักษ์เลยไม่ถูกใจการกระทำของพระอภัยเลยหรือไม่ชอบสิบสมุดเพราะอะไรไม่ชอบนางเงือกเลยเป็นหนูไม่ทำแบบนี้ระบุไว้คร่าวๆนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะมันสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นประเด็นการแสดงความคิดเห็นได้นะคะดูสิใครมีมากกว่า1ประเด็นก็โน้ตไว้นะคะจดไว้ได้ไหมลูกได้แล้วผ่านไป2ตัวอักษรกลุ่ม4ได้ไหมลูกได้แล้วนะกลุ่ม3ไปต่อได้ไหมกลุ่ม1ลูกโอเคป่ะถัดมาค่ะตัว e e มาจาก excited คืออะไรเอ่ยความรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองหรือรู้สึกสนใจเป็นพิเศษมันมีตอนไหนคะที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษมีไหมเอ่ยที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตอนที่พระอภัยมณีหนีหรือตอนไหนดีมีไหมคะมีตอนตื่นเต้นไหมระบุเลยนี่อาจจะเป็นจุดที่เรานำมาแสดงความคิดเห็นก็ได้e excited นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใดในเรื่องพระอภัยมณีย้ำว่าเป็นตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรค่ะได้หรือยังเอ่ยตื่นเต้นกับตอนไหนดีห้ามบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยนะครูเศร้านะ ตื่นเต้นตอนการเล่าเรื่องการไล่ตามไหมหรือยังไงหรือตื่นเต้นกับสินสมุทรที่ลากตัวประหลาดไปให้พระบิดาดูลากอะไรมานะจำได้ไหมเงือกเทานะคะต่อไปได้ยังนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะเรารันกิจกรรมไปเร็วหรือเปล่าคุณครูจะค่อยๆนะคะถ้าหากนักเรียนต้นทางทำกิจกรรมเสร็จแล้วครูก็จะอนุมานว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วเช่นกันนะคะกลุ่ม4ว่าไงเสร็จไหมลูกเรียบร้อยนะคะมาตัวต่อมาค่ะs strange แปลว่าจุดเด่นจุดเด่นของเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเมื่อสักครู่เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่จุดที่เด่น ที่สุดนะคะคือบทประพันธ์เนี้ยเราคิดว่าจุดเด่นของมันคืออะไร1ภาษา2เนื้อหา3ข้อคิดหรือ4ตัวละครดีครูให้ช้อยไว้แล้วหนูลองจับประเด็นดูสิเนื้อหาภาษาข้อคิดตัวละครจุดเด่นตรงนี้ค่ะเราสามารถหยิบยกมาเป็นประเด็นที่เราจะแสดงความคิดเห็นได้นะคะดูสิเราจะเล่นในแง่ของพฤติกรรมตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าลองดูจะพยายามบอกใบ้นะคะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นบางครั้งมันกว้างแล้วเด็กๆจะเกิดความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในทะเลจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเนาะเราจะใช้ตัวอักษรเนี่ยแหละค่ะนำทางเด็กๆ S แล้วต่อไปอะไรเอ่ย Q U E S แล้วก็ตัว T ไหนนักเรียนลองจับประเด็นสำคัญใจความสำคัญสิตัว T ทีมก็คือใจความสำคัญของเรื่องในหนูระบุให้ได้1ข้อความสิเป็นข้อความสั้นๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระอภัยมณีหนีใครไปยังโดยมีใครช่วยฤาษีช่วยคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครช่วยอีกจบแล้วนี่คือใจความสำคัญประมาณนี้นะคะ
นี่คือประเด็นสำคัญนะคะใจความสำคัญของเรื่องนี้เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าขอบเขตของเรื่องเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นว่าเรามีประเด็นหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในการอ่านดังนั้นเราสามารถที่จะ

พิจารณาได้ว่าเราจะหยิบยกประเด็นใดเพื่อมาแสดงความคิดเห็นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนมีขอบเขตความคิดค่อนข้างชัดเจนขึ้นใช่ไหมแล้วมียังว่าจะทำยังไงดีจะมานำเสนอความคิดเห็นในมุมมองไหนดีมียังบางคนพยักหน้าหงึกๆแล้วตอนนี้

ไปต่อได้ยังกลุ่ม3บอกได้แล้วกลุ่ม5ได้ไหมลูกยังนะคะปลายทางก็น่าจะเขียนอยู่เช่นกันกลุ่ม4กลุ่ม4ได้ยังได้แล้วกลุ่ม2ครูไปต่อนะไปต่อนะกลุ่ม1ลูกได้ไหมถ้าอย่างนั้นคุณครูจะพาเด็กๆ เข้าไปสู่เรื่องของประเด็นการแสดงความคิดเห็นแล้วนะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะซึ่งเราจะมาดูกันก่อนว่าการแสดงความคิดเห็นเราจะแสดงอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะเราต้องดูก่อนว่าเราจะพิจารณาประเด็นใดบ้างคราวนี้ค่ะการพูดถึงเรื่องวรรณคดีอะค่ะเราก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านวรรณศิลป์รวมไปถึงแง่คิดที่เราจะหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันจะสะท้อนมาจากเนื้อเรื่องที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้นั่นเองนะคะก็ดูแล้วกันว่าจากที่คุณครูให้หนูสร้างขอบเขตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเควสเนี่ยมันจะทำให้หนูสามารถหยิบยกประเด็นการแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่นะคะคราวนี้ค่ะจากนิยามตรงนี้ค่ะคุณครูมีหลักการให้อย่างนี้นะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะมีขั้นตอนแบบนี้เพื่อสร้างขอบเขตและทำให้เราสามารถพูดอย่างมีลำดับขั้นตอนก่อนอื่นหนูสามารถแยกความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงได้หรือไม่ความคิดเห็นมาจากใครตัวเราใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกแต่จะมีเหตุผลและมีน้ำหนักได้ถ้าหนูหาหลักฐานมาสนับสนุนซึ่งหลักฐานในที่นี้ครูหมายถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทประพันธ์ดังนั้นวันนี้จะวางแผนแบบนี้ค่ะ 1. เราจะกำหนดประเด็นที่สนใจร่วมกันนะคะเมื่อได้ประเด็นแล้ว 2. เราจะรวบรวมข้อเท็จจริงมาสนับสนุนว่าเราคิดเห็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะและต่อไปเมื่อเราได้ประเด็นเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงภาษาให้มีความเหมาะสมให้มีความสละสลวยมากขึ้นเพราะว่าพรุ่งชั่วโมงถัดไปเราจะมานำเสนอความคิดเห็นของเราโดยที่เพื่อนจะฟังเราและเขาสามารถที่จะสนับสนุนหรือแย้งเราก็ได้ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีเรียบเรียงให้ดีนะคะและใส่เหตุผลให้มีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากพอหากเขาสามารถแย้งเราได้เพื่อนก็จะได้คะแนนเสริมไปนะคะหรือใครอยากสนับสนุนเขาจะต้องมีข้อมูลมากพอที่จะมาช่วยสนับสนุนเราได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเราเขียนร่างนะคะนักเรียนจะต้องเขียนร่างบทแสดงความคิดเห็นนะคะปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดออกมาได้เลยใช่ไหมคะลูกแต่ว่านี่คือการเรียนรู้และทำให้เราได้ฝึกคิดไปด้วยดังนั้นคุณครูจะให้หนูเขียนร่างไปด้วยนะคะโอเคจากหลักการตรงนี้คิดว่าหนูจะทำได้ไหมลูกกังวลอยู่ไหมตอนนี้นิดหน่อยใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ดีกังวลกี่เปอร์เซ็นต์30อุ๊ยชื่นใจเดี๋ยวคุณครูก็จะปัดความกังวลออกไปให้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราไปกำหนดร่วมกันค่ะมาประเด็นที่เราจะพิจารณานะ1เป็นความรู้จักเรื่องหนูจะใช้ประเด็นนี้ไหม2ข้อคิดจากเรื่อง3คุณค่าด้านสังคม4คุณค่าด้านวรรณศิลป์ตรงนี้ค่ะใน4ประเด็นก้อนใหญ่เนี้ยหนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดบ้างเช่นหนูไม่เข้าใจว่าคุณค่าด้านนี้หมายถึงอะไรมีไหมเอ่ยเคลียร์ให้ชัดก่อนนะความรู้จักเรื่องหนูคิดว่าจะมีไหมอย่างเช่นเรื่องของโลเคชันหรือสถานที่ในฉากใช่ไหมลูกว่าทำไมท่านสุนทรภู่ถึงเรียบเรียงประเด็นมีเกาะแก้วพิสดาร

แล้วก่อนที่จะเป็นเกาะแก้วพิสดารทำไมไปอยู่บริเวณทะเลซึ่งเราอาจจะหาข้อความเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะได้ความรู้ใหม่ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและสถานที่จริงสถานที่ในเรื่องมันมีจริงอยู่หรือเปล่าตรงนี้ค่ะก็น่าสนใจนะเป็นเรื่องความรู้ต่อไปข้อคิดจากเรื่องอันนี้เข้าใจใช่ไหมลูกอย่างเช่นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ความรักระหว่างแม่กับลูกสถาบันครอบครัวหรือแม้แต่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าสตินำไปสู่หายนะแบบนี้ค่ะส่วนคุณค่าด้านสังคมคือคุณค่าอะไรคะรู้จักไหมหนูจะมองประเด็นไหนคะลูกมองประเด็นไหนถ้าเงียบแบบนี้คุณครูไม่เชื่อนะว่าเข้าใจคืออะไรเอ่ยสังคมคืออะไรคะคนคนวัฒนธรรมได้ไหมความเชื่อได้ไหมมันเกี่ยวกับคนยังไงก็ได้อยู่แล้วความเชื่อที่เด่นชัดในเรื่องนี้คืออะไรเชื่อว่ายักษ์มีจริงสมัยก่อนเขาเชื่อว่ามียักษ์มีอสูรกายฤาษีสามารถเสกนั่นเสกนี่ได้ใช่ไหมนั่นคือความเชื่อรวมไปถึงเรื่องของลางบอกเหตุใช่ไหมแล้วก็หยิบยกมาเป็นประเด็นแสดงความคิดเห็นได้โดยอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเช่นมุมมองในสมัยท่านสุนทรภู่กับมุมมองในปัจจุบันยังเหมือนเดิมกันอยู่ไหมนะคะและประเด็นวรรณศิลป์คืออะไรคะเพิ่งเรียนไปเลยอะจำได้ปะเรื่องของภาษาใช่ไหมลูกมีเรื่องของการเล่นเสียงการเล่นคำการใช้ไวยพจน์อะไรอีกนะภาพพจน์นะคะประมาณนี้เนาะหนูดูแล้วกันว่าหนูถนัดแบบไหนอย่าลืมต้องคุยกับสมาชิกนะคะว่าหนูถนัดในประเด็นใดมากที่สุดเพื่อให้หนูสามารถนำเสนอได้ง่ายขึ้นพูดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะมาคุณครูจะให้เวลาพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวสรุปประเด็นให้ครูหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะนำเสนอประเด็นไหนสนใจประเด็นไหนในช่วงนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆ เข้ากลุ่มและศึกษาปรึกษาเพื่อสรุปออกมาว่าแต่ละกลุ่มจะแสดงความคิดเห็นประเด็นใดค่ะปลายทางเช่นกันนะคะเริ่มเลยค่ะ

0: 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนวางมือไม่ต้องยกมือค่ะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรใช่ไหมวางมือนะคะแล้วบอกครูมาสิว่าแต่ละกลุ่มได้ประเด็นใดมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ไหมไม่มีเนาะครูจะเริ่มที่กลุ่ม1เลยได้ไหมคะได้นะเอาล่ะในสรุปไหมครูฟังหน่อยสิว่าหนูได้ประเด็นใดอยากเสนอประเด็นใดคะพูดเลยยืนขึ้นแล้วก็พูดเลยค่ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ประเด็นของหนูคือ
1: เรื่องพระอภัยมณีกับสังคมยุค2025ค่ะ
0: ว้าวก็คือสังคมยุค2025ใช่ไหมคะมองในมุมของคนรุ่นใหม่ได้ค่ะ

0: ี่คือกลุ่ม1 นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
1: บทประพันธ์แสดงถึงการบูลลี่มากไปหรือไม่ค่ะ
0: น่าสนใจมากค่ะก็เข้ากับยุคสมัย
2: ค่ะ
0: กลุ่มที่2นะคะ

0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ลูก
1: ตัวละครหญิงในเรื่องพระอภัยมณีถูกมองแบบยุติธรรมหรือไม่ค่ะ
0: มองในแง่มุมของความยุติธรรมใช่ไหมคะได้ค่ะ

0: ่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
1: คำไวยพจน์ในเรื่องพระอภัยมณีครับ
0: ก็โอเคนะคะเป็นมุมมองด้านวรรณศิลป์ดีมากเลยซึ่งมีหลายคำด้วยเช่นกันนะคะ

0: ีเสื้อสมุทรเป็นเหยื่อของความรักหรือผู้ร้ายในสายตาคนรุ่นใหม่ครับ
1: โอ้โหมาแบบแนวพิพากษาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะ

ประเด็นด้วยกันคราวนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนำเสนอมาทั้งหมด5ประเด็นซึ่ง5ประเด็นนี้จะนำไปสร้างบทร่างต่อไปส่วนนักเรียนปลายทางนะคะหนูสามารถที่จะคิดประเด็นของตนเองได้แต่หากต้องการใช้ไอเดียจากนักเรียนต้นทางหนูสามารถเลือก5ประเด็นนี้ได้นะคะเลือก5ประเด็นนี้ได้เอาละค่ะเมื่อได้ประเด็นแล้วในส่วนต่อไปคือการหาหลักฐานหาข้อเท็จจริงและนำมาเรียบเรียงดังนั้นพร้อมไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอนำนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่กระบวนการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารทัศนอพระอภัยมณีตามวิถีคนรุ่นใหม่ซึ่งประเด็นต่างๆเราก็ได้กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้แต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้นั่งเข้ากลุ่มได้เลยเพราะตอนนี้เวทีการขอเปิดโต๊ะประชุมตอนนี้เลยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างบทแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนเรียบเรียงข้อความด้วยถ้อยคำของตนเองลงในสมุดลงในกระดาษก็ได้นะคะโดยที่คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมีบทบาทร่วมกันเข้าใจไหมเอ่ยทุกคนจะต้องมีบทในการออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นขั้นนำขั้นเนื้อหาการหาข้อมูลสนับสนุนแล้วก็การสรุปทุกคนจะต้องมีบทบาททั้งกลุ่มดังนั้นตอนนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็หาหลักฐานกันค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมานำเสนอความคืบหน้ากันอีกสักครู่ค่ะขอให้เด็กๆเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: าละค่ะหลังจากที่เดินดูนักเรียนต้นทางนะคะได้ออกแบบได้ร่างบทพูดกันแล้วนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าเด็กๆมีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อสนับสนุนมากันนะคะด้วยความที่เราจะต้องมีผู้ฟังและมีโอกาสที่ผู้ฟังจะแย้งหรือหนุนก็ได้ดังนั้นการอ้างบทประพันธ์ในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะขอให้ตัวแทนนะคะลองอธิบายถึงบทร่างของเราซิว่าเรานำเสนอออกมาในลักษณะใดเพื่อให้คุณครูและนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นแนวทางนะคะดูกันมาดูค่ะคุณครูขอกลุ่มที่พร้อมก่อนละกันนะจากเมื่อสักครู่ครูเห็นกลุ่ม2พอเป็นรูปเป็นร่างขอแลกเปลี่ยนไอเดียได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเชิญค่ะ
1: ค่ะในกลุ่มหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของบทประพันธ์แสดงถึงการบูลลี่มากเกินไปหรือไม่ค่ะซึ่งในบทประพันธ์เนี่ยค่ะจะแสดงถึงการบูลลี่ในรูปแบบของการบอดี้เชมิ่งหรือว่าการดูถูกลักษณะรูปร่างหน้าตาค่ะเหมือนกับในหลักฐานหรือว่าบทประพันธ์ต่างๆค่ะที่มีการบอดี้เชมิ่งผีเสื้อสมุทรอยู่หลายครั้งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขาค่ะ
0: ค่ะหนูจะแบ่งหน้าที่ได้ครบทุกคนใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะครูจะรอชมนะคะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่ม3ก็เป็นประเด็นสังคมเช่นกันไหนลองดูสิ
2: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะหนูก็จะมองไปในทางที่ว่าตัวละครผู้หญิงในพระอภัยมณีเนี่ยมีความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมหรือไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือที่จะแสดงให้เห็นเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าหนูจะยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อสมุทรนะคะคือจะยกตัวอย่างว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยในบทประพันธ์ต่างๆผีเสื้อสมุทรได้รับความยุติธรรมของมุมมองของเด็กรุ่นใหม่หรือไม่ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หนูพอพบบทประพันธ์นั้นหรือเปล่า
2: พอพบอยู่ค่ะ
0: และสามารถแบ่งบทบาทได้ครบทุกคนไหมคะ
2: ได้ครบทุกคนค่ะ
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางนะคะคราวนี้ค่ะข้อเสนอแนะเวลาเราเปิดประเด็นนะคะเราจะพยายามชูจุดเด่นของเราให้ชัดขึ้นและประเด็นต่อมาค่ะที่เด็กๆทั้งกลุ่มตัวแทนนะคะยังไม่ได้พูดถึงคือการปิดเรื่องเมื่อเรานำเสนอความคิดเห็นไปแล้วนำเสนอหลักฐานไปแล้วเราปิดอย่างไรเช่นเราอาจจะทิ้งข้อคิดหรือเราตั้งคำถามกับผู้ฟังว่าแล้วผู้ฟังจะคิดเห็นอย่างไรนะคะดังนั้นตรงนี้ฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆไปเรียบเรียงให้สมบูรณ์และฝึกซ้อมกันในชั่วโมงถัดไปเราจะเปิดเวทีนำเสนอเต็มรูปแบบดังนั้นเด็กๆทุกคนจะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะค้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ก่อนจะจบการนำเสนอแล้วก็เรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงที่1ครูจะให้เด็กๆได้ลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำไทยสัก1คำค่ะในช่วงนี้เลยช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรดีล่ะแบบที่1อ่านว่าเป็นสระโอขอวอโอนอขวนขอวออายอขวายกับแบบที่2คือขออัวนอขวนขอวออายอขวายขวนขวายหรือว่าขวนขวายกันแน่คะเนี่ย
3: ขวนขวาย
0: อีก1ครั้ง
3: ขวนขวาย
0: ใครว่าโอขวนมีไหมเอ่ยมีประปาโอ้เยอะเหมือนกันต่อไปใครว่าขวนขวายยกมือขึ้นยกมือขึ้นมีไหมมีปะปลายนะคะข้อนี้จริงๆต้องออกเสียงให้ถูกทุกคนออกเสียงตามครูว่าขวนขวายค่ะ
3: ขวนขวาย
0: เอาละค่ะถ้าหนูอยากเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเด็กๆต้องขวนขวายไม่ใช่ขวนขวายครั้งต่อไปเตรียมบทมาให้พร้อมแล้วเราจะมานำเสนอความคิดเห็นกันในช่วงนี้เลยก็คือเรื่องสื่อทัศนะต่อพระอภัยมณีตามวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในตอนที่2อย่าลืมนะคะว่าหนูมีสื่อนำเสนอใดๆก็ตามที่อยากจะมาร่วมนำเสนอพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆใดๆก็ตามต้องนำมาให้พร้อมนะคะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: บ๊ายบาย

ันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมาก

0: ากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงาน

0: โอศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
1: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
2: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
3: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
4: โอ้ยโอ้ย
5: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
4: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
6: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
4: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
6: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
4: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
4: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
4: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
6: โห
2: มีแสดงช่วงปลายปีสาระ
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
8: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
8: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
4: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและพี่ไร่ได้น้ำ

0: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของเงินถุงแดงค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านที่หนึ่งนะคะเป็นในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายความสำคัญของเงินถุงแดงที่มีผลต่อสยามนะคะด้านที่สองค่ะเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์ความสำคัญของเงินถุงแดงที่มีผลต่อสยามจากแหล่งข้อมูลแสดงว่าวันนี้นะคะครูมีแหล่งข้อมูลให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์ความสำคัญนะคะของเงินถุงแดงนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาติข้อที่สองตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเงินนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะข้อที่หนึ่งรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่สองใฝ่เรียนรู้ข้อที่สามมุ่งมั่นในการทำงานก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะครูมีภาพนะคะให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทาง2ภาพนะคะภาพที่1กับภาพที่2นะคะเห็นอะไรจากภาพไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ย เคยเห็นไหมคะเคยเห็นภาพนี้ไหมต้นทางเคยเห็นภาพนี้ไหมคะ บางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยนะคะครูมีคำถามจากภาพสองภาพนี้ค่ะจะถามทั้งต้นทางและปลายทางไปฟังคำถามครูค่ะเพื่อนบอกจะดูจะบอกได้ยังไงเพราะเห็นแต่ภาพใช่ไหมจำภาพนี้ไว้นะสองภาพนี้นะอ่ะครูจะมีคำถามจากภาพค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะนักเรียนคำถามที่หนึ่งจากภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งครูถามว่าสื่อถึงสถานการณ์อะไรสื่อถึงสถานการณ์อะไรนะคะบางคนบอกเคยเห็นบางคนบอกไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะครูใบ้ให้เลยนะคะเป็นภาพการ์ตูนนะคะจาก The Sketch สื่อถึงสถานการณ์อะไรคะ
1: สื่อถึงการที่ทหารฝรั่งเศสอะค่ะใช้ปืนจ่อที่หุ่นเหมือนจะเป็นหุ่นไม้นะคะของทหารไทยเหมือนกำลังจะสื่อว่าทหารไทยอะค่ะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรืออาวุธมากพอที่จะสู้กับเขาค่ะเหมือนเป็นภาพในการดูหมิ่น
0: อ๋อค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนี่คือคำตอบของเพื่อนต้นทางนะคะเพื่อนต้นทางที่ตอบได้ครูถามแล้วว่าเพื่อนเคยอ่านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะภาพที่หนึ่งนี้นะคะสื่อถึงในเรื่องของสถานการณ์นะคะคือครูเอามาจากหนังสือพิมพ์นะคะพร้อมภาพประกอบรายสัปดาห์ของอังกฤษนั่นเองนะคะ The Sketch นะคะเป็นภาพการ์ตูนค่ะนักเรียนเป็นภาพวาดที่ทหารฝรั่งเศสอะค่ะถ้าเรียนดูดีๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกำลังที่จะโจมตีทหารสยามนะคะซึ่งถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้เมื่อกี้เพื่อนบอกนะคะอาจจะเหมือนตุ๊กตาไม้ไหมคะดูออกไหมเอ่ยก็คือสยามเราเนี่ยถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้ซึ่งการถูกแทนด้วยตุ๊กตาไม้เนี่ยค่ะแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทั้งด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงในด้านของเทคนิคทางทหารของฝรั่งเศสนะคะการที่ใช้ตุ๊กตาไม้เนี่ยค่ะแทนทหารสยามในภาพการ์ตูนนี้ค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงการดูหมิ่นและก็การที่ถูกมองว่าทหารสยามนั้นไม่สามารถที่จะต้านทานทหารฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าทหารฝรั่งเศสเป็นไงคะดูจากภาพมีอาวุธใช่ไหมคะรวมไปถึงมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านั่นเองนะคะการใช้ตุ๊กตาไม้สื่อนะคะถึงความไม่สามารถที่จะป้องกันตัวหรือไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยพอได้ไหมคะการสื่อแบบนี้ค่ะนักเรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์นะคะที่ไทยในขณะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเผชิญกับการกดดันนะคะกดดันจากฝรั่งเศสนะคะทั้งในเรื่องของอำนาจทางทหารและการเมืองนะคะภาพการ์ตูนนี้นะคะนักเรียนไม่เพียงที่จะสะท้อนถึงความเหนือกว่าในด้านของเทคโนโลยีของฝรั่งเศสแล้วนะคะ แต่นะคะแต่ยังสื่อถึงความไม่สมดุล นะคะในการที่จะเผชิญหน้าทางทหารนะคะระหว่างทั้ง2ประเทศในช่วงนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะภาพนี้ค่ะทำให้เห็นนะคะว่าทหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่มีความสามารถใช่ไหมคะเหนือกว่านะคะมากในการที่จะต่อสู้กับสยามของเรานะคะนักเรียนคะจากภาพแรกทั้งต้นทางและปลายทางมีคำถามไหมเอ่ยตอนนี้มองภาพแล้วเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะครูไปต่อคำถามที่2จากภาพนะคะคำถามที่2ค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจากภาพค่ะภาพที่2นะคะนักเรียนเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้คือภาพที่2ครูถามว่านักเรียนเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างครูขอตัวแทนต้นทางนะคะตอบครูสัก1คนนะคะว่าจากภาพที่2เนี่ยนักเรียนเห็นว่าเป็นเหตุการณ์อะไรบ้างดูจากภาพได้เลยค่ะ
2: เป็นทหารที่ดูเหมือนจะน่าจะประเทศฝรั่งเศสครับ
0: ครับ
2: กำลังผ่านวัดไทยครับ
0: ทหารน่าจะเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมคะกำลังอยู่ในประเทศไทยกำลังผ่านวัดไทยนั่นเองอ่ะตบมือให้เพื่อนค่ะหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนมองว่าเป็นทหารฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบางคนอาจจะยังมองไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะจากภาพที่2ค่ะนักเรียนเป็นภาพเหตุการณ์นะคะเป็นภาพของทหารฝรั่งเศสนะคะเมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะในสภาพพร้อมรบนักเรียนเห็นไหมพร้อมรบไหมในมือมีอะไรเอ่ยมีอาวุธใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ผ่านนะคะหน้าพระเจดีย์กลางน้ำนะคะขณะที่นำเรือรบเนี่ยค่ะนักเรียนฝ่าเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพยานะคะก่อนที่จะเปิดฉากนะคะปะทะกันอย่างดุเดือดนั่นเองนะคะในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436นะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าวิกฤตการณ์รอสอ112ใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะต้นทางเคยได้ยินไหมคะ
3: เคย
0: นะคะคุณไม่รู้ว่าปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมคะวิกฤตการณ์นะคะรอสอ112นั่นเองนะคะนักเรียนคะในภาพที่2นี้นะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่ทหารฝรั่งเศสนะคะที่พร้อมรบนะคะก็ได้มาถึงปากน้ำเจ้าพระยานะคะขณะกำลังนำเรือรบค่ะฝ่ามาทางปากน้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะปะทะกับกองทัพไทยในเวลานั้นนะคะในภาพนี้ก็ยังเห็นนะคะทหารฝรั่งเศสนะคะในสภาพที่พร้อมรบใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูบอกในสภาพที่พร้อมรบนะคะขณะที่เรือรบของฝรั่งเศสเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนตัวผ่านหน้าพระเจดีย์กลางน้ำใช่ไหมคะภาพเห็นชัดเจนเนาะคือพระเจดีย์กลางน้ำนะคะซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนนะคะถึงช่วงเวลานั้นนักเรียนว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นไงคะสถานการณ์เป็นไงคะตึงเครียดนั่นเองในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนั่นเองอันนี้คือภาพที่สองนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งคำถามจากสองภาพนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบตอนนี้นักเรียนรู้ว่าแต่ละภาพใช่ไหมคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูขอถามอีกสักหนึ่งคำถามจากสองภาพนี้นะคะนักเรียนคะจากสองภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนะคะครูถามว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะขอต้นทางนะคะสักหนึ่งคนนะคะช่วยตอบหน่อยค่ะเมื่อกี้ครูได้อธิบายเพื่อนได้บอกแล้วใช่ไหมคะแล้วเรา ช่วยกันเติมเต็มนะคะเนื้อหาจากภาพเรียบร้อยแล้วว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ครูถามว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สองเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าภาพทั้งสองภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรค่ะเราฟังต้นทางพร้อมๆกันค่ะ
4: ค่ะภาพทั้งสองภาพนะคะก็จะพูดถึงการที่ไม่สมดุลกันของทหารค่ะแล้วก็จะมองว่าฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยจะมีความเหนือกว่าค่ะ
0: ฝรั่งเศสจะมีความเหนือกว่าเหนือกว่าในด้านไหน
4: ในด้านการต่อสู้ค่ะ
0: ในด้านการต่อสู้อ่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะคำตอบของเพื่อนนะคะภาพที่1และภาพที่2ค่ะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างไรครูถามนะคะ นักเรียนคะทั้งสองภาพนะคะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ไทยในขณะนั้นใช่ไหมคะที่จะต้องเผชิญนะคะกับการกดดันจากอะไรคะจากฝรั่งเศสนะคะที่มีอำนาจทางทหารรวมไปถึงในด้านของเทคโนโลยีที่เหนือกว่าใช่ไหมคะภาพแรกใช่ไหมคะเป็นภาพการ์ตูนตุ๊กตาไม้ใช่ไหมคะการ์ตูนตุ๊กตาไม้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงที่ทหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกมองว่าเหนือกว่าไทยอย่างชัดเจนนะคะในเชิงของเทคโนโลยีและทหารนะคะขณะที่ภาพที่2นักเรียนภาพที่2คือภาพเหตุการณ์วิกฤตการณ์รสหนึ่งร้อยสิบสองนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่จริงจังของฝรั่งเศสในการประทะกับไทยนั่นเองนะคะทั้งสองภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพที่1และภาพที่2เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะคะโดยพูดถึงในเรื่องของความไม่สมดุลทางทหารเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเยี่ยมมากนะคะแล้วก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงคะเป็นฝ่ายที่เป็นไงเหนือกว่านั่นเองนะคะทำให้เข้าใจได้ถึงความตึงเครียดนะคะและความยากลำบากนะคะที่ไทยอะค่ะจะต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากภาพทั้ง2ภาพนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะคะถ้าเรียนพอเข้าใจค่ะครูมีวิดิทัศน์นะคะให้ต้นทางและปลายทางชม2วิดิทัศน์นะคะเดี๋ยวเรียนไปชมวิดิทัศน์นะคะพร้อมๆกันนะคะวิดิทัศน์แรกนะคะจะเป็นวิดิทัศน์นะคะตอนที่28นะคะก็คือเงินถุงแดงรักษาแผ่นดินนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะครูถามเพื่อนต้นทางเพื่อนต้นทางว่าเคยได้ยินครับเงินถุงแดงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิดิทัศน์เงินถุงแดงรักษาแผ่นดินไปพร้อมๆกันนะคะเรียนพร้อมที่จะชมวิดิทัศน์หรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
3: สมัยรัชกาลที่5

0: ำลังเครียดกันน่าดู
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
2: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
3: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่เมฆที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
5: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะตอนที่28นะคะเงินถุงแดงรักษาแผ่นดินนะคะอันนี้เผยแพร่โดยครูตู้ DLTV นะคะครูยังมีอีกหนึ่งนะคะวิดิทัศน์นะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางชมนะคะนักเรียนคะวิดิทัศน์สองวิดิทัศน์นี้นะคะเนื้อหาจะเชื่อมโยงกันนะคะนักเรียนคะจากเงินถุงแดงรักษาแผ่นดินนะคะเราจะไปชมวิดิทัศน์อีกหนึ่งวิดิทัศน์นะคะก็คือวิดิทัศน์ตอนที่37นะคะวิกฤตปากน้ำรศ112นั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมที่จะชมวิดิทัศน์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: ีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โธ่เธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
3: ครับ

0: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง

0: ที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
1: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะตอนที่37นะคะวิกฤตปากน้ำรอสอ112นั่นเองนะคะเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV จากการที่เรียนต้นทางได้ชมทั้ง2วีดิทัศน์นักเรียนรู้สึกยังไงขอสัก1คนนะคะก่อนที่ครูจะถามคำถามจากวีดิทัศน์เชิญค่ะเชิญตัวแทนนะคะสัก1คนนะคะ
1: รู้สึกภูมิใจในรัชกาลที่3ครับที่เก็บเงินจนมาถึงรัชกาลที่5ครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากครับตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางพูดไม่ออกนะคะพูดได้คำเดียวว่าภูมิใจใช่ไหมคะภูมิใจนักเรียนคนอื่นล่ะคะรู้สึกเหมือนที่เพื่อนบอกไหมคะรู้สึกไหมคะรู้สึกใช่ไหมคะนักเรียนคะครูมีคำถามค่ะจากวีดิทัศน์ทั้ง2วีดิทัศน์นะคะข้อที่1ค่ะเงินถุงแดงที่ทรงเก็บสะสมไว้มีที่มาจากไหนประเด็นแรกนะคะมีที่มาจากไหนและมีความสำคัญอย่างไรในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะตอนนี้ให้ต้นทางนะคะและปลายทางนะคะลองบันทึกดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะตอบคำถามนี้นะคะครูจะให้เวลานะคะในการคิดคำตอบนะคะเพราะว่าครูถาม2ประเด็นใช่ไหมคะประเด็นแรกครูถามว่าเงินถุงแดงที่ทรงเก็บสะสมไว้มีที่มาจากไหนทั้งต้นทางและปลายทางต้องบอกที่มาเสร็จแล้วครูถามต่อว่าและมีความสำคัญอย่างไรในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะต้นทางได้คำตอบเรียงเอ่ยครูจะขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้มีไหมคะสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อนี้ค่ะ
2: ได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะที่เกิดจากการค้าขาย
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต้นทางนะคะตอบว่าได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการค้าขายนะคะเรามาดูนะคะว่าเงินถุงแดงเนี่ยค่ะเป็นเงินส่วนพระองค์ใช่ไหมคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะทรงเก็บสะสมไว้นะคะจากการค้าสำเภาใช่ไหมคะกับต่างประเทศนะคะในช่วงรัชกาลที่3นะคะด้วยบรรจุนะคะในถุงผ้าสีแดงนะคะเพื่อใช้ในยามบ้านเมืองเป็นไงคะเกิดวิกฤตการณ์นั่นเองนะคะในเหตุการณ์วิกฤตการณ์รอสอ112นะคะเมื่อฝรั่งเศสนะคะเรียกร้องให้ไทยนะคะจ่ายค่าปรับใช่ไหมคะเงินถุงแดงก็เป็นไงคะเงินถุงแดงก็ถูกนำมาใช้ใช่ไหมคะร่วมกับเงินในพระคลังหลวงนะคะเพื่อที่จะชำระนะคะค่าปรับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเรียกร้องใช่ไหมคะให้ไทยต้องชำระนั่นเองนะคะนักเรียนคะประเด็นนี้นะคะนักเรียนสามารถเติมเต็มคำตอบได้นะคะนักเรียนมีคำถามไหมข้อที่หนึ่งเข้าใจไหมคะถ้าเรียนเข้าใจนะคะครูไปต่อคำถามข้อที่2นะคะคำถามข้อที่2จากวีดิทัศน์นะคะครูถามนักเรียนว่าวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรและทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะและทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญนะคะครูเห็นนักเรียนต้นทางนะคะบันทึกนะคะคำตอบนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะในการตอบคำถามข้อนี้นะคะอาคารนักเรียนบันทึกคำตอบลงในสมุดเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยต้นทางเป็นการสรุปไปในตัวจากคำถามนะคะนักเรียนคะครูขอตัวแทนต้นทางหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อที่สองค่ะมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญค่ะลองตอบครูหน่อยสิคะ
3: ค่ะวิกฤตการณ์รอสอ112นะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยก็เมื่อตอนที่ฝรั่งเศสนะคะได้เข้ามาขอยึดฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงค่ะส่วนทำไมเงินถุงแดงขออภัยค่ะทำไมเงินถุงแดงจึงสำคัญนะคะก็มาจากเหตุผลที่ว่าเงินถุงแดงเนี่ยเป็นเงินที่ทางไทยเราเนี่ยได้จ่ายค่าปรับให้กับทางฝรั่งเศสเป็นจำนวน3 ล้านฝรั่งค่ะ
0: โอเคค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมาก นักเรียนคะจากโจทย์ถามว่าวิกฤตการณ์รสหนึ่งร้อยสิบสองนะคะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะเกิดขึ้นจากการพิพาทใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้นะคะระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับการยึดดินแดนและการเรียกร้องค่าปรับนะคะจำนวน3ล้านฟรังนะคะซึ่งหากไม่จ่ายภายใน48ชั่วโมงค่ะนักเรียนกี่วันเอ่ย
4: 2
0: วันนะคะไทยจะต้องเสียดินแดนและอาจตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะการที่มีเงินถุงแดงค่ะนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนะคะช่วยให้ไทยเราเนี่ยสามารถชำระนะคะค่าปรับได้ทันเวลาและก็รักษาเอกราชของประเทศไว้ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือความสำคัญของเงินถุงแดงนะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะครูไปต่อนะคะไปต่อในคำถามข้อที่3ค่ะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่นะครูถามว่าเหตุการณ์นะคะวิกฤตปากน้ำนะคะรสร้อยสิบสองนะคะเกิดขึ้นในปีใดและเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้างนะคะเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำรสร้อยสิบสองนะคะเกิดขึ้นในปีใดและเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะต้นทางสักหนึ่งคนนะคะในการตอบคำถามข้อนี้นะคะ
5: พศ2436ครับ
0: พศ2436ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศอะไรบ้างคะ
5: ไทยกับฝรั่งเศสครับ
0: เพื่อนบอกเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะคะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำนะคะรส112นะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2436นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประเทศไทยนะคะก็คือสยามในขณะนั้นใช่ไหมคะกับประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเรียกร้องให้ไทยจ่ายค่าปรับเป็นเงิน3ล้านฟรังนะคะภายใน48ชั่วโมงนะคะหลังจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองนะคะนักเรียนคะคำถามของครูยังไม่หมดนะคะจากที่นักเรียนชมวิดิทัศน์นะคะครูยังเหลืออีก2คำถามนะคะไปดูคำถามข้อที่4กันค่ะคำถามข้อที่4นะคะครูถามว่าฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายนะคะจำนวนเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะครูขอตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งคนอ่ะเชิญครับ
6: จำนวน3ล้านฟรังโดยจะต้องจ่ายภายใน48ชั่วโมงครับ
0: ถูกไหมคะถูกนะคะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฝรั่งเศสนะคะเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายนะคะเป็นเงิน3ล้านฟรังนะคะภายใน48ชั่วโมงก็คือ2วันนั่นเองนะคะหากไม่จ่ายตามกำหนดเป็นไงคะไทยจะต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสนะคะและอาจทำให้ไทยเนี่ยค่ะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเหลือคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะจากการชมวิดิทัศน์คำถามข้อที่5ถามนักเรียนว่าเงินถุงแดงนะคะเงินถุงแดงมีที่มาจากไหนและถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำอย่างไรเงินถุงแดงมีที่มาจากไหนและถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำอย่างไรนะคะนะคะตอนนี้ต้นทางกำลังเติมเต็มคำตอบนะคะเดี๋ยวครูจะขอสักหนึ่งคนนะคะสักหนึ่งคนนะคะตอบคำถามข้อที่5ค่ะ
7: เงินถุงแดงเกิดจากการสะสมพระราชทรัพย์ครับแล้วก็ถูกนำมาใช้โดยการเป็นการจ่ายให้กับฝรั่งเศสครับ
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะเงินถุงแดงเนี่ยค่ะมีที่มานะคะเพราะว่าเงินถุงแดงนะคะเป็นเงินส่วนพระองค์นะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่3เนี่ยค่ะได้เก็บออมไว้จากการค้าขายต่างประเทศใช่ไหมคะด้วยพระองค์ทรงใช้เงินนี้นะคะในยามที่ประเทศเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะคะในเหตุการณ์วิกฤตปากน้ำรส112นะคะเงินถุงแดงก็ถูกนำมาใช้ร่วมกับเงินในพระคลังหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็การบริจาคจาก ประชาชนนะคะเพื่อที่จะมาจ่ายค่าปรับให้กับฝรั่งเศสตามที่ฝรั่งเศสนั้นเรียกร้องนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนพอสรุปได้ไหมในเรื่องของแดงและวิกฤตการเหตุการณ์รศ .112 ค่ะนักเรียนเติมเต็มคำตอบในสมุดเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นต่อไปนะคะกิจกรรมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมกลุ่มค่ะกิจกรรมกลุ่มของเรานะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูชี้แจงก่อนนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะคะกิจกรรมกลุ่มของเราวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ4กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบความรู้ที่4เรื่องเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รศ .112 และใบงานที่2นะคะในเรื่องเงินถุงแดงนะคะกับอิสรภาพของชาติจากเหตุการณ์รศ .112 นั่นเองนะคะและพอนักเรียนรับใบความรู้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานนะคะก็คือวิเคราะห์หลักฐานจากใบความรู้ที่ครูให้นะคะในประเด็นที่กําหนดนะคะในใบงานนะคะนักเรียนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็บันทึกผลการวิเคราะห์นะคะลงในใบงานนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนคะคําชี้แจงนี้นักเรียนมีคําถามไหมเอ่ยนักเรียนต้องทํายังไงบ้างคะ1แบ่งกลุ่มใช่ไหมแล้วก็ออกมารับใบความรู้ใบงานที่ครูใช่ไหมแล้วร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วบันทึกลงในใบงานแล้วก็นำเสนอนั่นเองนะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงกิจกรรมกลุ่มนะคะครูมีหน้าตาของใบความรู้นะคะนี่ใบความรู้ที่4ในเรื่องของเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รศ .112 นะคะจะมีทั้งหมด2หน้านะคะแล้วครูจะแจกใบงานที่2นะคะเงินถุงแดงกับอิสรภาพของชาติจากวิกฤตการณ์รศ .112 นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะให้นักเรียนนำเสนอนะคะตอนนี้นะคะต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วงั้นส่งตัวแทนนะคะมารับใบความรู้แล้วก็ใบงานค่ะเชิญค่ะปลายทางคุณครูปลายทางแจกใบความรู้และใบงานได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มได้ใบความรู้และใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้ทุกกลุ่มนะคะลงมือศึกษาและวิเคราะห์แล้วก็บันทึกลงในใบงานได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะทั้ง4กลุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอเนาะเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มให้กลุ่มที่1นะคะนำเสนอข้อที่1และข้อที่2เรามีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะกลุ่มที่2นำเสนอข้อที่3กลุ่มที่3นำเสนอข้อที่4แล้วก็กลุ่มที่4นำเสนอข้อที่5นั่นเองอ่ะเชิญค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเราจะมาร่วมกันนำเสนอนะคะเชิญค่ะข้างหน้าเลยค่ะกลุ่มที่1ก่อนเลยลูกข้อที่1กับข้อที่2กลุ่มที่2ข้อที่3นะคะกลุ่มที่3ข้อที่4ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4เชิญค่ะข้อที่5เชิญค่ะทุกกลุ่มจะมีใบงานนะคะพวกเราทำใบงานนะคะ
1: ค่ะในข้อที่1นะคะเงินถุงแดงเกิดขึ้นในสมัยใดและมีที่มามาจากอะไรค่ะคำตอบของกลุ่มพวกหนูนะคะก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ค่ะที่มาของเงินก็คือเงินส่วนพระองค์ค่ะที่ได้จากการค้าขายข้อที่2ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหารายได้จากวิธีใดได้จากการค้าขายกับต่างประเทศค่ะ
2: สำหรับข้อที่3นะครับเหรียญที่อยู่ในเงินถุงแดงเป็นเหรียญจากประเทศใดเป็นเหรียญจากประเทศเม็กซิโกครับ
3: สำหรับข้อที่4นะครับเงินถุงแดงถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ใดนะครับเหตุการณ์วิกฤตการณ์รสอ112ครับ
4: ข้อที่5นะคะเหตุการณ์วิกฤตการณ์รสอ112ส่งผลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรใช้เงินถุงแดงจากรัชกาลที่3มาไถ่ที่ดินประเทศค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง4คนหน่อยค่ะเนื่องจากเวลาของเราจำกัดใช่ไหมคะเราก็แบ่งกันนำเสนอนะคะแต่ครูเชื่อว่าทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามทั้ง5คำถามได้เพราะว่าคำถามจากใบงานเป็นการทบทวนใช่ไหมคะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบกันค่ะในใบงานนะคะตอนนี้กลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนะคะยังเติมเต็มคำตอบไม่สมบูรณ์นะคะเติมเต็มคำตอบจากครูนะคะเงินถุงแดงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องก็คือในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีที่มาจากไหนนะคะก็คือมีที่มานะคะก็คือมาจากสมัยในสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะทรงเก็บเงินส่วนพระองค์ในถุงผ้าสีแดงเพื่อใช้ในยามบ้านเมืองเกิดยุคเข็นนะคะซึ่งเงินนี้นะคะสะสมมาจากการค้าสำเภาของพระองค์นะคะและก็ขุนนางในสมัยนั้นนะคะก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีนะคะส่วนข้อที่2พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหารายได้จากวิธีการใดนะคะก็คือทรงหารายได้จากการจัดแต่งเรือสำเภานะคะไปค้าขายกับต่างประเทศนะคะก็อย่างเช่นไปค้าขายกับจีนอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศในแถบเปอร์เซียนั่นเองนะคะโดยทรงเก็บเงินนะคะจากการค้าขายใส่ถุงผ้าสีแดงแล้วก็นําเข้าเก็บในพระคลังหลวงนะคะข้อที่3เหรียญ นะคะที่อยู่ในถุงแดงนะคะเป็นเหรียญจากประเทศใดเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเป็นเหรียญจากประเทศเม็กซิโกนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยรัชกาลที่3นะคะเหรียญเม็กซิโกเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่เป็นรูปนกอินทรีนะคะถ้าเรียนเห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคนั้นนะคะเงินถุงแดงถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ใดนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนะคะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันไหมเอ่ยเหตุการณ์วิกฤตการณ์รสอ112นะคะที่เกิดขึ้นในพุทธศักราช2436นะคะที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะโดยไทยจะต้องจ่ายค่าปรับ3ล้านฟรังนะคะภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นจะเสียพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสนั่นเองนะคะแล้วก็เหตุการณ์วิกฤตการณ์รสอ112นะคะส่งผลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรนะคะรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเสียพระราชหฤทัยนะคะและประชวรหนักจากการที่ฝรั่งเศสนะคะเข้ามารุกรานแผ่นดินนะคะทำให้พระองค์เนี่ยท้อพระทัยอย่างหนักนะคะแม้จะต้องใช้เงินถุงแดงจากรัชกาลที่3เพื่อไถ่บ้านเมืองและรักษาเอกราชของชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รับวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าการออมเงิน ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะช่วยครูสรุปบทเรียนนี้นะคะรัชกาลที่3ทรงออมเงินในรูปแบบของเงินถุงแดงใช่ไหมคะครูถามนักเรียนต้นทางว่าการออมเงินช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอย่างไรเชิญค่ะสักหนึ่งคนนะคะช่วยตอบคำถามครูหน่อยเร็วใครมีเงินออมบ้างทุกวันนี้มีไหมยกมือขึ้นใครมีเงินออมบ้างนะมีเยอะแยะเลยทำไมถึงต้องออมเงินเพื่อนบอกว่าอะไรนะ
5: เอาไว้ใช
0: ้ในยามจำเป็นนะคะนักเรียนคะการออมเงินเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เรานะคะมีเงินสำรองนะคะในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในยามจำเป็นก็คืออาจจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียรายได้นะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการนะคะกับปัญหาในด้านของการเงินได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรือว่าเราไม่ต้องไปกู้เงินนั่นเองนะคะการออมเงินมีประโยชน์ต่อการบรรลุต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตอย่างไรมีประโยชน์ยังไงคะเพื่อนบอกศึกษาใช้ในการอะไรนะศึกษาใช่ไหมคะนักเรียนคะการออมเงินเนี่ยค่ะถือว่ามีประโยชน์นะคะต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตนะคะก็คือจะช่วยให้เราสามารถเก็บเงินนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตเมื่อกี้เพื่อนบอกการศึกษาใช่นะคะอย่างเช่นเราต้องการจะซื้อบ้านนะคะเราต้องการจะศึกษานะสูงๆใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะการมีแผนการออมที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เรานะคะสามารถทำตามเป้าหมายเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะภายหลังเลยนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะในการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะการออมเงินส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแง่ใดบ้างสักหนึ่งคนค่ะการออมเงินส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแง่ใดบ้างเมื่อกี้มีคนยกมือหลายคนเลยนะคะว่าหนูมีเงินออมในแง่ไหนบ้างคะในแง่ไหนบ้างเอ่ยในแง่อะไรบ้างคะการออมเงินทำให้เรามีการจัดการทางด้านการเงินที่ดีก็คือลดความเครียดไหมถ้ามีเงินลดความเครียดนะคะเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเกินตัวนั่นเองแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมีเงินใช้ในยามจำเป็นนะคะโดยที่เราไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่เป็นไงคะการเงินของเราเป็นไงยากลำบากหรือว่าอาศัยการกู้ยืมจากภายนอกนั่นเองนะคะกิจกรรมสรุปบทเรียนสุดท้ายของเราทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูจะให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดนะคะให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตให้และนำมาติดบริเวณป้ายนิเทศเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกเวลาเรียนนะคะไม่ใช่เวลานี้เนาะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะคุณครูปลายทางแจกนะคะกระดาษโน้ตนักเรียนปลายทางได้เลยอ่ะเดี๋ยวครูเดินแจกกระดาษโน้ตนะคะครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะคะนักเรียนอ่ะเชิญค่ะเขียนเลยครับครบเรียงเอ่ยเขียนเลยในระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะครูก็จะร่วมสรุปนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเชิญครับอ่ะเชิญค่ะเขียนเลยครับครับเขียนแล้วก็มาติดที่ป้ายนิเทศตรงนี้นะคะติดป้ายนิเทศตรงนี้นะลูกแล้วก็เวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็มาอ่านนะคะนักเรียนคะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่เอกราชของชาตินะคะครูจะสรุปนะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะนักเรียนคะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่รักษาเอกราชของชาตินะคะเงินถุงแดงเนี่ยเรียนไม่ได้เป็นเพียงแต่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่นำมาช่วยนะคะแก้วิกฤตแก้วิกฤตบ้านเมืองในเหตุการณ์รศ .112 ใช่ไหมคะแต่เรื่องราวของเงินถุงแดงเนี่ยเรียนยังสะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตกใช่ไหมคะที่ชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาค้าขายในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ได้ส่งอิทธิพลนะคะให้เกิดเหรียญกษัตริย์ไทยในสมัยต่อมานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงนะคะพระ ชวินิจฉัยนะคะและพระวิสัยทัศน์นะคะที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ใช่ไหมคะที่ทรงเล็งเห็นภัยที่คุกคามเอกราชของประเทศชาติของชาติตะวันตกในยุคนั้นนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะเกิดกับสยามประเทศในภายภาคหน้าซึ่งเป็นไปตามที่ทรงคาดการไว้นะคะพระราชดำรัสของพระองค์นะคะซึ่งได้กล่าวในข้างต้นนะคะเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเป็นสิ่งที่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยควรยึดถือปฏิบัติตามเงินถุงแดงนะคะจึงเป็นเหมือนสิ่งเตือนสติคนไทยนะคะให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักเก็บออมไว้นะคะเพื่อใช้ในยามจำเป็นนะคะดังนั้นเงินถุงแดงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสะสมและพระราชทานให้แก่แผ่นดินนะคะนำมาใช้ไถ่บ้านไถ่เมืองจนสามารถช่วยกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้นะคะจึงถือเป็นเครื่องเตือนใจคนไทยนะคะให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและสยามประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเขียนนะคะสะท้อนคิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนนำมาติดที่บริเวณป้ายนิเทศของเราเลยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ติดกระดาษโน้ตนะคะที่ป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียนว่างนะคะนักเรียนก็มาอ่านได้เลยนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องจุดเปลี่ยนการปฏิรูปสยามนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่5เรื่องสนธิสัญญาเบาริ่ง2กระดาษบุ๊กค่ะวันนี้นักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน
2: ่ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับก็เรียกอาจารย์เจสั้นๆได้เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะและอาจารย์พาทุกคนนะครับพาไปทดสอบนะครับการทดลองนะในใบงานที่1เป็นเรื่องของการต่อวงจรเพื่อควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟนะครับนักเรียนก็น่าจะจำกันได้นะครับวันนี้นะครับจะพานักเรียนทุกคนนะครับไปทำความรู้จักนะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานแล้วนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานในทางเกษตรเนาะโอเคทีนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่กันในใบงานที่2นะครับชื่อใบงานก็คือการวัดความชื้นในดินนะครับแล้วนำไปควบคุมปั๊มน้ำนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับบนโต๊ะของอาจารย์นะครับวันนี้มีอุปกรณ์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลักๆนะครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวบอร์ดไมโครบิดนะครับมีบอร์ดทดลอง IoT นะครับมีตัวเซ็นเซอร์นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับแล้วก็มีถ่านไฟใช้นะครับมีตัวรีเลย์นะครับที่ใช้สำหรับควบการทำงานของตัวมอเตอร์นะครับที่เป็นปั๊มน้ำตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ยังมีชุดนะครับการทดลองนะครับที่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวไซลิงนะครับค่อยๆฉีดน้ำแล้วทำการทดสอบกับตัวเซ็นเซอร์นะครับว่าทำงานได้ปกติไหมแต่เดี๋ยวไม่ต้องตกใจครับอาจารย์จะพาเรานะไปทำความรู้จักและทำความคุ้นเคยนะทีละอุปกรณ์นะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับเราลองจินตนาการก่อนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันเดาซิว่าปกติเนี่ยดินนะครับนะพืชทุกชนิดเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องการน้ำถูกไหมครับมีพืชชนิดไหนที่ทนน้ำไหมครับมีพืชชนิดไหนที่เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยไหมครับมีไหมครับ

กระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนี่อยู่ในที่ไหนครับพบได้ที่ไหนครับทะเลทรายใช่ไหมครับนะนานๆก็ไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะครับก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเป็นพืชนะเป็นนะการเกษตรนะที่เราใช้นะไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวใช่ไหมครับปลูกผลไม้ปลูกอะไรต่างๆล้วนต้องใช้น้ำถ้าไม่มีน้ำเป็นไงครับพืชตายนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่

0: อาจารย์มีคำถามง่ายๆครับคิดว่าความชื้นในดินเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นตัวบอกความชื้นในดินครับเราคิดว่ามีปัจจัยอะไรไหมครับที่จะบอกความชื้นในดินได้บ้างครับ
1: อุณหภูมิของดิน
0: นะมีอุณหภูมินะครับความชื้นเกิดจากอะไรครับความชื้นคืออะไรครับนักเรียนทางไกลลองคิดนะครับความชื้นคืออะไรครับ
1: คือน้ำ
0: หรือเปล่าครับถ้าพูดถึงคำว่าความชื้นสมมติอาจารย์ต้มน้ำแล้วกันนะครับต้มน้ำน้ำเดือดเป็นไงครับน้ำก็เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สถูกไหมครับเป็นแก๊สก็ระเหยออกไปในอากาศถามว่าฝนตกได้อย่างไรครับเกิดจากการที่เมฆใช่ไหมครับกลั่นตัวใช่ไหมครับเป็นไอน้ำแล้วก็ตกลงมาถูกไหมครับทีนี้หลักการเดียวกันครับถามว่าอาจารย์พูดว่าความชื้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชื้นที่นั่นต้องมีอะไรครับมีน้ำและมีไอ้น้ำเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นในดินหลักการเดียวกันสิ่งที่เราต้องการทำความเข้าใจคือเราอยากจะดูว่ามีน้ำเยอะขนาดไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความชื้นก็จะสัมพันธ์กับน้ำเอาละครับในใบงานที่2นะครับสิ่งที่เราจะใช้กันนะครับของอยู่บนโต๊ะอาจารย์แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้แนะนำไปแล้วนะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับย้ำอีกทีนะครับในสไลด์นะครับหน้าจอที่ขึ้นอยู่นะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับมีบอร์ดรีเลย์นะครับมีปั๊มน้ำขนาดเล็กสายไฟฐาน9โวลต์นะครับมีสำลีนะครับมีน้ำมีกระบอกฉีดยาไซลิงนะครับแล้วก็มีที่สำคัญไม่ได้นะครับคือบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับเอาละครับตัดกลับมาที่อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะช่วยกันทำนะครับเนื่องจากว่าเป็นการทดลองที่ต้องมีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือน้ำนั่นเองนะเราจะใช้มอเตอร์เนี่ยปั๊มน้ำหรือสูบน้ำขึ้นมานะครับต้องระวัง6นะอาจจะไปโดนกับอุปกรณ์หรือนะส่วนที่เป็นไฟฟ้าต่างๆอาจจะช็อตได้ต้องระวังนะครับต้องแยกอาจารย์ขออนุญาตนะครับพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักเจ้าสิ่งนี้นะครับที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า soil moisture นะครับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจารย์หยิบขึ้นมาให้ครับลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะมีแผ่นนะครับที่เป็นเหมือนแผ่นโลหะนะครับลักษณะเหมือนแผ่นโลหะนะครับทั้ง2ด้านนะครับมีอยู่2ขานะครับ2ซี่ตรงนี้ก็มี2ด้านด้วยกันนะครับเซ็นเซอร์ก็จะทำการวัดนะครับวิธีการวัดทำยังไงครับเราก็สมมติว่านี่คือดินนะครับเราก็สามารถที่จะปักเซ็นเซอร์นะครับลงไปในดินตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการวัดแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นเมื่อสักครู่นะครับภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของทุกคนนะครับสไลด์ตรงนี้นะครับคือการทำงานของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับปกติเราวัดความชื้นดินนั่นก็คือวัดปริมาณน้ำถูกไหมครับเราวัดน้ำอาจารย์มีคำถามง่ายๆคิดว่าความต้านทานนะความต้านทานเนี่ยนะเวลามีน้ำเนี่ยนะจะมากหรือน้อยครับวัตถุใดก็ตามนะครับที่นะสมมติละกันเป็นดินนะครับดินที่ชุ่มน้ำนะครับกับดินที่แห้งมากๆคิดว่าดินชนิดไหนมีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่ากันครับ
1: ด
0: ินแห้งหรือดินเปียกครับ
1: คิดว่าดินแห้ง
0: ครับทำไมดินแห้งครับ
1: เพราะยิ่งเพราะน้ำเป็นตัวที่นำไฟฟ้าคร
0: ับถูกต้องครับคำตอบนี้ถูกต้องเลยครับน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าชนิดหนึ่งถูกไหมครับเคยเห็นข่าวไหมครับเวลาน้ำท่วมอาจจะเห็นกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วคนถูกไฟดูดได้รับบาดเจ็บนั่นนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้ำถึงนำกระแสไฟฟ้าได้ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเจอน้ำท่วมนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ากระแสไฟฟ้าไม่มีการรั่วไหลนะครับดังนั้นนะคอนเซปต์เดียวกันนะครับเราจะใช้น้ำกับดินนะมาบอกเรื่องของความชื้นดินที่มีความชื้นนั่นก็คือดินที่มีน้ำเยอะพอดินมีน้ำเยอะแสดงว่าความต้านทานมันจะสูงหรือต่ำครับต่ำนะครับความต้านทานต่ำนะครับความต้านทานไฟฟ้าต่ำแสดงว่านำกระแสไฟฟ้าได้ดีถูกไหมครับนะเหมือนมือที่เปียกนะไปจับแต่พอแห้งเนี่ยดินนี่แห้งไม่ค่อยมีน้ำเลยความต้านทานก็จะสูงถูกไหมครับ กระแสไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยไหลผ่านหลักการ

0: เดียวกันนี้ครับถ้าเราดูจากกราฟนะครับที่อาจารย์ขึ้นให้ดูบนหน้าจอนะครับกราฟนี้นะครับแกน x นะครับในแกนแนวนอนนะเป็นการบอกความต้านทานนะครับความต้านทานส่วนในแนวแกนตั้งนะครับเป็นความชื้นในดินนะครับแสดงว่าความชื้นในดินนะครับที่ในระดับต่ำๆนะครับในระดับต่ำๆเช่น10หรือ20นะครับพบว่าความต้านทานไฟฟ้าจะสูงมากครับในทางกลับกันครับความชื้นในดินที่สูงมากๆนะครับนั่นหมายความว่ามีน้ำเยอะแสดงว่าความต้านทานก็จะลดลงมาดังนั้นเราจะใช้คอนเซปต์อันนี้แหละครับมาวัดนะครับโอเคทีนี้ครับหลักการประยุกต์ใช้งานของวันนี้นะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์นะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับในสไลด์นี้นะครับใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับวัดแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความชื้นในดินน้อยหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานเราจะสั่งงานให้ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำเข้าไปนะก็คือรดน้ำนั่นเองนะครับทำให้ดินกลับมาชุ่มคอนเซปต์ง่ายมากเลยนะครับคอนเซปต์ง่ายมากขั้นตอนการทดลองวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับจากอันดับแรกสุดนะครับเราจะต่อวงจรวัดความชื้นในดินนะครับแล้วเราก็จะอ่านค่าที่เซ็นเซอร์นะที่ระดับความชื้นนะครับที่ระดับความชื้นระดับต่างๆนะครับแล้วเอาค่าที่ได้ครับมาคำนวณเพื่อที่จะสั่งงานเปิดปิดมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับแล้วเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับหน้าตาของวงจรนะครับจะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนเห็นอาจจะตกใจแบบโอ้โหอาจารย์ครับผมยังไม่รู้จักอุปกรณ์บางตัวเลยพาผมไปรู้จักได้ไหมนะครับแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะครับทีละสเต็ปนะครับทีละขั้นตอนก่อนที่เราจะไปทำครับอาจารย์อยากใช้ให้ทุกคนนะครับนะเช็คนิดนึงครับว่าบอร์ดไมโครบิตหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับใช้งานได้นะครับกลับมาที่บนโต๊ะของอาจารย์นะครับเราจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้มีบอร์ดไมโครบิตนะครับ1ชิ้นนะครับมีบอร์ด IoT นะครับอาจารย์สอนไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เอาบอร์ดนะครับมาเสียบนะครับโดยที่ดูเลขนะครับ0 1 2 3โวลต์แล้วก็ GND นะครับให้ตรงกันนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับนักเรียนบางคนเสียบไม่ตรงเนี่ยบอร์ดก็จะทำงานไม่ได้นะครับเสียบให้ตรงนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะทำการเสียบสาย USB นะครับไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับเสียบที่อุปกรณ์นะครับและแน่นอนครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าบอร์ดของเราเนี่ยทำงานได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะมีกรณีหรือมีปัญหาที่บอร์ดยังไม่ได้ลงตัวเฟิร์มแวร์หรือตัวโปรแกรมนะครับก็ต้องลงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เสียบให้ดูก่อนนะครับแล้วอาจารย์จะทบทวนวิธีการลงให้สั้นๆนะครับอาจารย์จะเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับจังหวะที่อาจารย์เสียบเข้าไปนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่บอร์ดนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใครที่หลอดไฟไม่เคยติดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องนะครับมีการลงโปรแกรมใหม่นะครับเอาละครับตอนนี้อาจารย์เสียบสาย USB เสร็จแล้วนะครับทุกคนกลับไปที่หน้า AI ไทเจนได้เลยนะครับกลับไปที่หน้า AI ไทเจนของตัวเองได้เลยนะครับเข้าไปที่ AI ไทเจนนะครับแล้วก็ทำการนะล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยข้ อตัวอีเมลนะครับล็อกอินด้วยตัวอีเมลและพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับใครที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับกรุณาลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าใช้ตัวแพลตฟอร์มนะครับโอเคครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่หน้า AI ไทเจนครับแล้วเลื่อนไปที่นะครับเลื่อนลงมาที่การประมวลผลข้อมูลครับพอนักเรียนเข้ามาที่การประมวลผลข้อมูลนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าลักษณะนะครับนะเป็นหน้าเปล่าให้เรานะครับเป็นหน้าเปล่าๆให้เรานะครับเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับทีนี้ครับเราเสียบสาย USB กับตัวไมโครบิตเรียบร้อยแล้วไฟติดแล้วอยากจะทดสอบว่าตัวไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่หน้า AI Tigen นะครับเลือก Microbit IoT Kit นะครับแล้วไปที่ Get Start นะครับนะ Get Start นะครับแล้วก็กด Connect ครับนะกด connect 1ครั้งจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้มีคำว่า embed นะครับอ่านว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับของอาจารย์เป็นเลข13นะครับก็แล้วแต่นะครับคลิกได้เลยนะครับก็จะใช้งานได้นะครับก็จะมีเสียงเป็นลักษณะป๊อกขึ้นมานะครับบางคนนะครับใช้งานไม่ได้ไม่เคยใช้งานและไม่เคยลงทะเบียนตัวเฟิร์มแวร์มาก่อนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ disconnect ก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับเราจะได้เป็นไฟล์นะครับที่โหลดลงมาที่เครื่องนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เอาไฟล์นะครับมา copy นะครับ copy แล้วเอาไฟล์ครับมาใส่ในโฟลเดอร์นะครับหรือ drive ที่ชื่อว่า microbit นะครับสามารถ copy แล้วก็กด paste แบบนี้เลยนะครับนั่นก็เป็นการลงตัวเฟิร์มแวร์ให้กับ microbit ให้ใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ย microbit ก็จะใช้งานได้นะครับหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมานะครับโอเคครับทีนี้นะครับหลังจากที่ใครลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับอีกครั้งนะครับอาจารย์อยากจะให้มาที่ microbit IoT kit นะครับ get start นะครับแล้วก็กด connect ครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับเลือกบอร์ดที่เป็นบอร์ด microbit นะครับแล้วก็กด connect นะครับกด connect เสร็จแล้วตอนนี้อุปกรณ์ของเราใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าใครจำได้นะครับขั้นตอนนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าเราจะต้องนะก่อนที่เราจะต่อวงจรเราจะต้องถอดสาย USB นะครับตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าสายนะ USB ของเราอุปกรณ์เราใช้งานได้แล้วนะครับอาจารย์ถอดสายทิ้งก่อนนะครับกลับมาที่โต๊ะของอาจารย์นะครับต่อไปอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองต่อนะครับเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับอาจารย์จะใช้เซ็นเซอร์ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์1ตัวนะครับแล้วใช้สายไฟ1เส้นครับทุกคนครับเป็นสายไฟที่มี3เส้นแบบนี้นะครับสายไฟชุดแบบนี้นะครับชุดที่มี3เส้นนะครับให้เอาสายไฟนะครับมาเสียบนะครับด้านที่มีเดือยนะครับด้านที่มีเป็นลักษณะเดือยแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับวิธีการเสียบก็เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับก็เหมือนเสียบเข้าไปในคลิปนะครับคลิปหนีบนะครับนะก็จะได้ยินเสียงคลิกเบาๆนะครับนะวิธีการถอดนะครับก็ไม่ยากนะครับใครที่เสียบไปแล้วรู้สึกว่าดึงแล้วมันถอดไม่ได้นะครับสามารถกดนะครับกดคลิปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับก็เป็นการถอดแบบง่ายๆเลยนะครับอีกครั้งนะครับจันเสียบเข้าไปนะครับคลิกนะครับปึ๊บนะครับใช้งานได้นะครับทีนี้ครับถ้าใครจำได้นะครับในสัปดาห์ก่อนๆนะครับเวลาที่เราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรก็ตามนะครับเรามักจะเช็คก่อนว่าตัวนะไมโครบิตของเรานะครับเชื่อมต่อกับช่องไหนได้บ้างนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับใครไม่แน่ใจอาจารย์ก็จะชวนดูแบบนี้ครับกลับมาที่ AI Tigen นะครับใครไม่แน่ใจนะครับลองเลือกนะครับในส่วนของที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เลือก Add Device นะครับนะวิธีการนะครับเราจะหาข้อมูลนะครับส่วนของที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่านะครับตัว Soil Moisture นะครับ Soil Moisture นะครับนะเลือก Soil Moisture นะครับอีกครั้งนะครับ Microbit IoT Kit นะครับเซ็นเซอร์นะครับกด Add Device นะครับแล้วก็เลือกที่ Soil Sensor Soil Moisture ครับผมกดปุ๊บนักเรียนลองดูครับเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: 1 2 3 4
0: 10เราใช้ได้แค่5ช่องนะครับเราไม่สามารถใช้บางช่องได้นั่นหมายความว่านักเรียนนะครับต้องเลือกช่องที่อยากจะใช้นะครับตอนนี้1 2 3 4และ10นะครับเพื่อความง่ายนะครับอาจารย์จะใช้ช่องที่1แล้วกันนะครับอาจารย์จะใช้ช่องที่1นะครับอาจารย์ใช้ช่องที่1นะครับอาจารย์คลิก1ครั้งนะครับแล้วอาจารย์ก็กด Add นะครับอาจารย์กด Add นะครับอาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับกลับมาที่ตัวโต๊ะของอาจารย์ครับตอนนี้นะในหน้าจอเมื่อสักครู่เราเลือกที่ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์เราเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกด้านนึงครับผมยังไม่ได้ต่อสายนะครับให้เอาสายนะครับไปเสียบในช่องที่1ครับช่องที่1ก็คือด้านซ้ายสุดนะครับตรงนี้นะครับโดยที่ให้สีนะครับให้สีแต่ละเส้นเนี่ยตรงกับสีของที่เสียบนะครับมีทั้งเหลืองแดงแล้วก็ดำนะครับเสียบไปตรงๆได้เลยนะครับอาจารย์เสียบนะครับปึ๊บครับเสียบลงไปเลยนะครับเสียบแล้วจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบแล้วนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้ นั่นก็คือพร้อมที่จะใช้งานนะครับได้เลยนะครับ

0: เอาละครับหลังจากที่เรานะครับเสียบเซ็นเซอร์ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนะต่อเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการเช็คนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหมครับวิธีการนะครับเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสาย USB ครับกลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับเสียบ USB กลับเข้าไปแล้วนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับพอไฟติดแล้วนะครับต่อไปนะครับนะให้ทุกคนนะครับมาที่ Microbit นะครับ IoT Kit นะครับ Get Start นะครับแล้วก็กด Connect นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะครับเลือกตัว Embed Serial Port ของเรานะครับจากนั้นครับนักเรียนครับมาที่เซ็นเซอร์ครับผมมาที่เซ็นเซอร์นะครับตรงปุ่มเซ็นเซอร์นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับเราเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าซอยมอยเจอร์ไปแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์วัดความชื้นนะครับให้นักเรียนลากมาวางได้เลยครับนักเรียนว่าลากมาวางได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสมมตินะครับถ้าอาจารย์เผลอมือไปจับนะครับเราจะเห็นว่าเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้อาจารย์เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเราจะมีอุปกรณ์เป็นนะครับการทดลองนะครับเพื่อจำลองความชื้นในดินครับนักเรียนครับเดี๋ยวอาจารย์จัดโต๊ะนิดนึงนะครับอาจารย์จะใช้เป็นอ่างแบบนี้นะครับอาจารย์จะมีอ่างนะครับอาจารย์จะมีสิ่งที่เรียกว่าไซลิงนะครับแล้วก็อาจารย์จะมีสำลีนะครับเราจะทำการทดสอบนะครับดูว่าความชื้นในดินเนี่ยมีผลแบบไหนบ้างนะครับวิธีการนะครับนักเรียนครับเอาเซ็นเซอร์นะครับวางนะครับตะแคงนะครับนอนแบบนี้ก็ได้ครับลงในอ่างนะครับแล้วนักเรียนนะครับเอาสำลีครับวางทับเซ็นเซอร์ลักษณะแบบนี้ครับอาจจะต้องจับเซ็นเซอร์นะครับนักเรียนลองดูนะครับอาจารย์ขยับให้ได้มุมนะครับนะครับอาจารย์วางแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ครับ1ชิ้นครับมีสำลีนะครับที่วางทับไปบนเซ็นเซอร์เลยนะครับและอาจารย์ก็มีไซลิงนะครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำการทดลองนะครับด้วยการหยดน้ำนะครับแต่ก่อนที่จะไปหยดน้ำนะครับกลับมาที่หน้าจอ AI ไทยเจนนะครับเราจะเห็นว่าหน้า AI ไทยเจนตอนนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็มีการนะครับวัดอยู่นะครับก็เช็คความพร้อมได้นะครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดอยู่นะครับอาจารย์เอามือแตะๆก็ปรากฏว่าเซ็นเซอร์ก็ยังวิ่งอยู่นะครับต่อไปเราจะลองนะครับทำการหยดน้ำนะครับตอนนี้อาจารย์มีไซลิงที่ยังไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเติมน้ำลงไปในนะครับในนี้ละกันนะครับนักเรียนลองนะครับใช้ไซลิงครับดูดน้ำครับผมนะดูดน้ำมาจำนวนหนึ่งนะครับไม่ต้องดูดเยอะมากนะครับตอนนี้ทุกคนลองดูนะครับดูที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจารย์จะซูมเข้าไปให้นะครับตัว AI ไทเจนนะครับตอนนี้เป็น0ครับอาจารย์จะเริ่มนะครับหยอดนะครับน้ำนะครับไปทีละหยดนะครับแล้วลองดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเซ็นเซอร์นะครับนะครับอาจารย์ขยับนิดนึงนะครับตอนนี้อาจารย์หยดไปประมาณทัก 3-4 หยดลงบนสำลีนะครับก็ยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับอาจารย์ค่อยๆทยอยหยดนะครับทีละนิดนะครับทีละนิดนะครับสำลีก็เริ่มเปียกแล้วนะครับโอเคครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับในหน้าจอ AI Tigen นะครับมีกราฟนะครับที่นะแสดงความชื้นในดินนะครับนะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อสักครู่เป็น0นะครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้หยอดนะอาจารย์หยุดหยอดแล้วนะครับอาจารย์ใส่ไปประมาณสักประมาณ10นะประมาณ10 cc นะครับเทียบจากหลอดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับอยากจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้อยากจะหยดทีละหยดก็ได้นะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ประมาณ47ครับสมมุตินะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์เพิ่มปริมาณน้ำไปที่สำลีครับลองดูนะครับอาจารย์จะใส่สักนะครับสัก5นะครับเอาครับ นักเรียนลองทำการทดลองแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเวลาเราใส่น้ำขึ้นไปเกิดอะไรครับ
1: ค่าชื้นมากขึ้นครับ
0: ค่าความชื้นเป็นยังไงครับมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับนะสูงขึ้นนะครับเราจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ของอาจารย์อยู่ที่ประมาณ55นะครับจากค่าที่อ่านได้นะครับทีนี้ครับเราจะใช้นะครับค่านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์วางใส่ลิงก์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นการทดลองกับน้ำกับไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับต้องระวังนะครับน้ำหกใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะสร้างความเสียหายได้นะครับเอาละครับในหน้า AI ไทยเจนนะครับนักเรียนครับตอนนี้ค่าเนี่ยเขาก็วัดได้อยู่ตลอดนะครับประมาณ56ของนักเรียนในห้องเป็นเท่าไหร่กันครับ58นะครับแถวหน้าได้71นะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับว่าของตัวเองเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะความชื้นไม่เท่ากันนะครับเราจะลองใช้เงื่อนไขง่ายๆแล้วกันนะครับว่านะถ้าความชื้นเราจำลองสถานการณ์นะครับสำลีอันนี้ก็เหมือนกับดินถ้าดินมีความชื้นน้อยถึงค่าหนึ่งเราจะสั่งให้ปั๊มน้ำเนี่ยเขาปั๊มออกมาปั๊มน้ำมารดเนาะวิธีการจำลองนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะไปที่ Math Operation นะครับแล้วก็เลือกที่ Logic นะครับจากนั้นเลือกช่อง If นะครับผมเอามาวางนะครับเราจำลองแล้วกันครับว่า ถ้าความชื้นในดินนะครับน้อยกว่าค่าหนึ่งอาจารย์อาจจะ เขียนไว้สักเท่าไหร่ดี30แล้วกันนะครับตามใบงานนะครับนักเรียนอาจจะใช้ค่าอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นน้อยกว่า30แล้วกันนะครับถึงไฟติดนะครับไฟติดเนี่ยคือเงื่อนไขว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเราจะเอาไปสั่งงานหรือว่าไปสั่งอุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้นะครับสมมุตินะครับถ้าอาจารย์หยิบนะตัวสำลีออกนะครับอาจารย์จะหยิบออกแล้วพวกเราดูที่หน้าจอนะครับอาจารย์หยิบสำลีออกนะครับอาจารย์หยิบสำลีออกนะครับลองดูที่หน้าจอครับหน้าจอเป็นยังไงครับ
1: ค่าลดลง
0: นะครับนะค่าลดลงนะครับในบางคนนะครับหยิบสำลีออกแล้วค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตัว AI Taigen นะครับอาจจะหยุดอ่านค่านะครับถ้าใครเจอเหตุลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับคลิกที่ Microbit IoT Kit นะครับแล้วไปที่ Get Start กด Disconnect 1ครั้งครับผมแล้วก็กด connect ใหม่นะครับจากนั้นก็กดเลือกพอร์ตนะครับแล้วกด connect นะครับค่าก็จะอ่านได้นะครับอาจารย์หยิบสำลีออกนะครับเป็นไงครับค่าตกเลยนะครับค่าตกเป็น0ทันทีเลยครับแต่ถ้าอาจารย์เอาสำลีใส่เข้าไปนะครับดูนะครับอาจารย์เอาสำลีวางนะครับปุ๊บนะครับค่าที่อ่านได้ครับนะก็จะขึ้นไปประมาณ59นะ58นะแล้วแต่นะครับเอาละครับทีนี้นะอาจารย์หยิบออกอีกทีนะครับแล้วลองดูนะครับสังเกตนะครับออกมาเป็น0นะครับปรากฏว่าที่หน้าจอ AI Taigen นะครับไฟติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หลักการนี่แหละครับไปสั่งงานปั๊มน้ำครับทุกคนเราจะสั่งงานให้ปั๊มน้ำเนี่ยทำงานนะครับก่อนที่จะไปสั่งงานปั๊มน้ำครับอาจารย์ชวนทุกคนมาดูภาพรวมการต่อวงจรที่เราจะทำต่อไปก่อนนะครับอันนี้คือการต่อวงจรนะครับที่เราจะใช้นะครับของใบงานที่2นะครับของกิจกรรมวันนี้เราจะสังเกตว่าวงจรเนี่ยมีส่วนที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT นะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับมีส่วนที่เราเรียกว่า Relay นะครับเป็นส่วน Special นิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ที่เป็นปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เป็นถ่านไฟฉายนะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์จะแนะนำให้พวกเรารู้จักอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ใช้งานได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขยับบอร์ดมาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่า รีเลย์นะครับรีเลย์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตารีเลย์เป็นแบบนี้นะครับรีเลย์ในที่นี้ก็

คือแต่ละตัวนะครับก็สามารถสั่งงานเป็นของตัวเองได้เลยนะครับดูในภาพหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับรีเลย์นะครับภาษาอังกฤษก็คือรีเลย์นะครับคือสวิตช์ชนิดหนึ่งเป็นสวิตช์ที่เปิดปิดนะครับโดยการใช้คำสั่งที่เป็นลักษณะคำสั่งไฟฟ้าในสั่งเข้าไปสั่งยังไงครับนี่ครับสัญลักษณ์ของรีเลย์นะครับถ้าใครเคยเรียนนะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็จะมีชุดขดลวดนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านขวานะครับเราเรียกว่าหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสมี3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกหน้าสัมผัสปกติปิดนะครับชื่ออาจจะงงภาษาอังกฤษใช้คำว่า NC หรือว่า normal close นะครับเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีว่าคืออะไรจุดที่2ขาร่วมครับ common เรียกสั้นๆว่าตัว4นะครับจุดสุดท้ายหน้าสัมผัสปกติเปิดนะครับเมื่อสักครู่เป็นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นปิดแต่ตอนนี้เป็นเปิดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า normal open หรือ NO

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: ไม่รู้จับ
3: ก็ยิ่งยาได
2: ้ได้ก็ไม่รู้จับก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จ
1: ับแบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะ

0: พวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
0: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
2: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
3: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้
5: ยเย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
3: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เร็วเร็วเร็ว
4: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
2: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
0: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
5: จะบอกค่ะ
2: ท่านอาจารย์
3: เหมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะ ชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้าค่ะท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วเขาอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
5: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
2: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันหนึ่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: ทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่เมื่อจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
2: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
3: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยทางสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันนึงเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองได้ช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบ็กมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภออังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองจัดการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ตลักเด่นนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแห้งถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
3: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นผ่านพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ในปี41-42ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไทยอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
0: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งไปสู่เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
2: การที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

ธรรมพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 พลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมเหลือละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมือง

ยาลาจังหวัดยาลาวันนี้เวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
8: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
9: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
9: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
8: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
9: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
9: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
10: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
1: ่ข่อยสิไป
2: ฮู้ป้าน่ะ
0: ฮู้ไปก็ตายเบิด
2: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัย

0: กว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์รับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: างช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่เหงา
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานและมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของ

0: บริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะฮะมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนการการก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาเป็นเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่ายๆต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเอง

0: ุน
1: ได้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
0: ถูกต้องค่ะได
2: ้นี่ใหญ่มากอ
1: ่
2: ะ
1: ใหญ่มากเลยนะ
0: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
1: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
0: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างนี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: เอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เขาบอกว่าไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่คร
0: ับคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสัมฤท
3: ธิ์ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆเนาะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นพสรแบบนี้นะ
1: ครับ
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
4: หนึ่งวันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้

0: ที่โล่งไม่ได้มีทางบัตรอื่นเป
1: ็
0: นที่โล่งเลยต
1: ้
0: องวาง
1: ใหม
2: ่แล้วระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
1: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
0: ี
1: เช็คลิสต์ของทางเราว
0: ่
1: าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
1: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
2: ู่
0: ได้จริง
1: ครับ
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบไทป์แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
3: ฉันเราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
2: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
0: ัง
3: น
0: ั้
3: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3เมตร
2: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ
2: ้
3: าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องม
0: ี
3: การดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต
0: ่
3: เป
0: ็
3: นการถูกต้องได้ค่ะแต
0: ่
3: เป
0: ็
3: นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาค
0: ื
2: ออันนี้คือบ้านสําเร็จค
0: ือ
2: มาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ม
0: ัน
2: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
0: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
1: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมเองทักสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันถูกบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3x6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ฮอกเต้
2: แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณ
2: คุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
2: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: พื้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
3: อ
0: นนะมีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที
2: ่
0: แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย

0: อธิบายบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
1: ครับ
0: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
1: ้
0: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
0: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
0: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
0: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
1: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
1: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
1: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
3: สุขภัณฑ์แล้วเรียบร้อย
1: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
1: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
1: เ
2: รีย
1: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
2: ค่ะ
0: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที
0: ่เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
1: แน่นไหมกระทืบ
0: แน่นแน่นแน่นแน่น
3: มันจะมีความตึบอยู
0: ่ตึบใช่ก็คือด้วยความที่เป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
1: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
1: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
0: ไซส์ L
2: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
1: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
1: แสดงว่าเดี๋ยวพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
1: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
2: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
0: ์โอเคโอเค
1: เป็น
0: หลอดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
1: ครับ

0: สบาย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญลาดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค
0: ุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอ
2: คะได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมอ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะไม่เห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู
1: ่
0: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: น
3: ี
0: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากช่วยดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบมันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเป็น
1: ใช่
2: ก็ยากนะเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
3: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
3: ทำไมห้ามโป๊
0: อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้
0: ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร
2: ์
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
2: ออ
0: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ อย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
0: อ
2: นนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับอมรินทร์ทีวี
4: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
5: ก็วุ้นมะพร้าวไง
4: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
5: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
4: ทำอะไรเก่งเหรอ
6: คุยอะไรกันอยู่เด็ก กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
7: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
4: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
7: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
4: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
7: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
6: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
4: อ๋ออะไรเหรอ

0: ไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้เนี่ยเขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: มีสาวเขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กน้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆ
5: อ
0: ัน
5: นี้ไงที่เมื่อวานใบจานจ
0: ้ะใช่เมื่อวานเป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จีเด็กเขาโอ้หนังตะกี้อ้า
0: วเอ็ดร้านอุ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
5: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตำบลน่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมเออชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิก5 บาท 5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
6: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และนี่คะ
6: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
7: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย
6: ค่ะ
0: แล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
8: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอา
8: ถ
0: ัง
8: ไว้
0: โอเคถังไว้สวยสวยไปเป็นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
8: ตลาดจอ
0: นไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
8: อันนี้
9: ยายผัดมันสวย
0: เออหนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
10: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูถ้าอยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
11: สวยมาก
0: ทำ
11: ให
0: ้ความก็เลยให้ป้า
11: เขาสอนสวยกว่านะมันเป็นเรื่อง
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: ลู
3: ก
0: ไ
3: ม
0: ้แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองนี่ก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอะ
12: ทำนาลงทุนค่ะปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเลยที่เนี่ยพ่อน่ะก็พายุมาก็น้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่ไหมล่ะ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
7: นี่แจ๊กก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ค่าอะไรไปมากที่สุด
8: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเตรียมด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารใช้ปุ๋ยเคมีให้เขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วยครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
8: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
10: ที่นี่ต้องกินลูกดำดำ
13: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่อินซีหมด
10: อร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่า

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นชีอ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เขาเรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: ปวกมันเป็นปวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: ตัวทุกตัวที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอร์รี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อแล้วผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: เขาบอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวยาวแล้วก็ใหญ่ยิ่ง
2: ขึ้นไปอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเนาะ
3: อันนี้อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชน
3: ทุกอย่าง
0: ชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
4: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
2: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มันแข็งแรงมากเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลอะคะ
5: 50 กิโล
2: โอ้โห
6: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวท่าสมาชิกนี่280 บาทถ้านอกชุมชนก็300
7: เสียมจ้ะ
8: กินขายอร่อย
9: เป็นน้ำใจ
6: ผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
2: จริงๆอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
10: อันนี้ก็เตรียมเธอจะปลูกเขาเรียกผักคะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
2: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดู อันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณ1,000กว่าต้น
1: โอ้ยมัน
2: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
1: รวยให้เขาไหม
2: เออเอา
1: ลองวิธีการปลูกนะ
2: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
1: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
4: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
2: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
7: หอมแดง
1: หอมแดง
2: ที่นี่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: อุ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: เออพอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
4: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
4: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
4: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
4: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
5: แล้วแต่
3: ใครเรียก
5: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
5: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
5: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
5: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: จริงไหม3วัน
5: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
5: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
5: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำนั่นเอง
5: ฝีมือคนดีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราจนวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอคะก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
5: ้
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
5: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
5: บุบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้รับเรีย
5: งแพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออแกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าเราจะถามอะไรหรือแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนเนี้ยก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
5: ชุมชนบ้านเตยนี่คือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่งซื้อปุ๋ยไหมคะ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ันข้าว
1: ฮะ
2: หนีบแม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ
1: ้ตำตำหน้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อบจุ่มย่างจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกไปว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องบีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
8: ี
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
8: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
8: ยก
0: แข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
8: ้ขิม
0: ครับ
5: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูศรัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
10: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
8: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
8: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
8: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
8: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: ครับตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่าง3ขุมลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบ

0: เขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีอาขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
1: ทำได้แต่ขาขวา
0: ลงครับไม้ตั้งไว
1: ้ยังสามคุมไม่มี
0: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้อันไม้ไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆนั่งซ้
0: ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั้น
0: แบะเหลี่ยมไว
2: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
3: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนล่ะคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
3: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
1: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
3: เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
3: มานี่แล้วมานี่
4: ด้วย
3: มานี่เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
3: เหงื่อตกเชียว
5: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
1: สนุกครับเมื่อยครับ
5: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
1: กี่วัน
5: นะโอ้ยฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
5: อันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิ
3: ลองว่า
5: ได้ได้เลยได้ลองไหว้ก่อน
1: อยากลอง
3: ก่อนที่จะจับ
1: หนักมากเลยอ่ะ
3: หนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
1: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
4: เฮ้ยจะลบเชื
5: ้อให้ลองผัดกันลองดู
4: มันใหญ่นะเนี่ย
5: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลูกลองดู
1: มันตั้นขอลองด้วยค่ะ
5: ลองยกดู
3: นะ
4: โอ้
5: เราใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
3: คุณถึงเอี่ยว
4: พี่ไปน้องบ้านเราไหมคะ
3: วายหรือยัง
1: วายแล้ว
4: คุณปู
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะ
1: น้อง
4: บ้
1: านแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
4: ไม่ได
5: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเราก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
5: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
3: เปลี่ยนชุดด้วย
4: ลองแสดงบ
5: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ู
5: ก
3: 4เดือนแล้ว
6: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะคร
3: ับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
6: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้แถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่าง3

0: ชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได
0: ้
2: น
0: ึ
2: งได้ไหม
0: น
2: ี่
0: ไงคะค
2: ุ
0: ณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะสวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมองว่าคุณยายทำขนมพ
2: ระ
0: ยาเสว
2: ย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ใช่ขนมไม่หรอกอย่างนี้น้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
4: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้องพิงค
0: ่
5: ะ
0: น้องพิง
4: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
5: ค่ะ
0: โอ้ย
4: ยายค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
4: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: แล้ว
4: ส่วนผสม
0: ไหนใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา
4: แป้ง
0: หัว
4: ด้วยหัวหอมครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันนี้แป้งถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
4: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ไปในนี้แหละ
0: ช่วยพี่ไปไหนล่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูก
0: ใหญ่ช่วยถือหน่อย
4: เอ้ยหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำล่ะ
4: อามีมขยำนะคะแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่เล็กเลยสองมือขยำ
4: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
0: นุ่มมาก
2: เลยใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมดแล้ว
0: ก็รวมกันค่ะ
2: ล้างม
0: ือ
2: แล้วเลย
0: ล
2: ้
0: าง
2: ไ
0: ปล้าง
2: ไปไอ้หนูก็ยำด้วยนะ
4: ไม่ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
4: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
4: ถ
2: ้
4: าไม่ใส่
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ค่อยแห้ง
4: แ
2: ล้ว
4: ที
2: ม
4: ันจะไม่คึกคักมันจะไม่คุ้ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเติมไป
4: ผมไม่ทำ
2: เลย
4: มือเปื้อน
2: เลย
4: น้องน้อง
2: ล้างล้างมือแล้วล้างมือเลย
4: ใส่ให้มันน้ำไปผมแป้ง
2: ตัวใส
4: ่น้องพิงค์เราเอามือขยำ
2: ขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
4: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
4: แป้งแป้งข้าง
2: ล่างค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
4: กระชอกนะ
2: กระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
4: หมีมแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
0: โจ๊กน้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
4: พอเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอากระถางแปลงไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายจะบอก
4: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โหหั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
4: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องเอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
4: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะ
4: ไหว
2: ค่ะนะค่อย
0: ทีละอ
2: ัน
0: ร
2: ้
0: าน
2: ไฟได้เลย
4: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
4: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
4: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
4: ม
2: ัน
4: ด
2: ู
4: แล้วน้องพ
2: ิ
4: งค์มันดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนทั้งคนเขาจะให้มาได
4: ้ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
0: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคยคุณยายชิมได้ปะ
4: โอ้ยคนนี้ก็จะชิ

0: ยัง
1: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
2: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆไหนเอาไปใส่นู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
0: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
0: คั่วแล้วนี่ไง
3: คั่วแล้วค่ะ
0: คั่วแล้ว
1: เอาเทเลยค่ะ
0: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
2: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
0: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
0: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
0: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวตะโปมาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โปอร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
0: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ใช้พอลงไปมันก็จะ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: เอามาจับเลยครับจับเลยได้
0: คนเลยหมูก็มีเนี่ยมันแรงนักนานใช่พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกได้
1: ได้ค่ะแรงกว่าน
0: ี
1: ้ครับกดแรงน
0: ี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยมันต้องกลัวมากอีกทีนี้กดมือหน่อย
1: เหนื่อย
0: มันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลืองเลยกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
0: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
5: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
5: ่
1: ะ
5: หอมค่ะ
6: คุณยายครับ
7: คุณยาย
6: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วครับ
0: อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
5: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบาๆ
0: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
5: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
5: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอคะ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
0: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
5: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบหมูมันใส่ได้อะ
5: ใส่ลงไป
0: เลยใส่ลงไปเลย
6: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
5: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: เอา
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆจะหกได้นะที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
4: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
8: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้ว
1: แล้วเน
5: า
1: ะ
5: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
0: หอมไหม
1: หอม
0: หอม
1: ลองใหม่ลองใหม
0: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยายกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟปิ
0: ดดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
0: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
6: โอ้โ
5: หเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีไม
1: ่
0: ร
1: ี
0: บเกลี่ยทั่ว
6: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
6: ค่ะ
0: อ้าวหนูเท
1: ทำไหวไหมคะคุณยาย

0: สิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถือใบตองมารูด
1: อ๋อจับแล้วก็กดกดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็หอมอ้อยอ่ะ
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความมัน
1: ด้วยอ่ะ
0: เอาอ้อยอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ้อยอย่างนี้
3: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ๋อได้ค่ะ
2: อุ้ย
5: เหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: อร่อยมั้ยลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
5: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
6: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
6: รสหวาน
1: หวาน
0: แล้วก็มาตัดเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
6: เยี่ยม
1: เยี่ยมเลย
0: กินใหญ
1: ่
0: กินใหญ่เลย
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
0: เรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
1: ข้
0: างบ่อยๆนะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
5: ห้ามพลาดนะคะวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกๆคนนะ
1: เอามาคิดต่อคิดต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อ
1: ไม่ได้ให้เราคุณยาย
0: นี่มัน

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 กว่าองค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากสาธุ
2: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาน
0: ไม่ใช่
2: เคร
0: ื่อง
2: อายเครื่องจักสานที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
0: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านไทยรูปน้องเต๋าชอบไทยรูป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่านไทยรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับไป
0: เจ
2: อ
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่แล้วก็

0: าเสื้อนะฮะที่ตลาดสดร้อยปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่ปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
2: นายฉลองพานิชพัน
1: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
3: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
1: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
4: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
5: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
5: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
4: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับเนาะ
0: ครับ
4: ต่อเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
4: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
4: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนรวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
4: ครับ
0: กดขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
4: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจก

0: ผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหยอดอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี
1: ้30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อเนี่ย
1: อันนี้เป็นจกไหมค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋อได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋อเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่ห้องน้องตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก
0: ็ห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสแลงแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขลังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปและก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิม
1: อร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อย
0: อยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
2: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60 บาทอ๋อ
0: 60ทุกอย่างเลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
3: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
3: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
3: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
3: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
3: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
3: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนนะครับความสำคัญภาพจิตรกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
3: เป็นภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
3: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้นี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมพ
3: ี่ขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
3: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมง

วงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

พิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่ามันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: น
2: ั่นแหละค่ะคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนคะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
1: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ตดอกขาด
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย

มันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
0: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เนาะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ขามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลเนี่ยอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวมา
2: ใช่
0: ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องยังจะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปราะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่ลดน้ำตาลนิด
0: ใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติและเห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นไอ้คนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนนะเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขเราฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: ที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำ

0: เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

กล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงฮวบฮวบฮวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยการกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางจะมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่เป็นส่วนหนึ่งของเรา
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลม็อกคาร่ามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทําอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคในสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆ
1: เด่นบูธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานิดครับ
4: การ์ดของ
1: มานิดการ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์บ้างคร
4: ับ ก็ผมจะหนัดม็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: ฮะเพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวชิว
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกเนี่ยช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่นะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีใช้ได
0: ้มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับ
2: อ
0: ้าวป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
2: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลย
1: ที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้ต้องปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
3: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
3: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซีเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
1: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะคร
1: ับกำลังเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
1: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
1: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: วัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออร์คิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออร์คิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่อมีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
3: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
4: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่อเอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยเกสรให้ดูว่าเท่าเกสรนี่เราจะเรียกว่าตัวผู
3: ้ตัวผู
4: ้
3: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าว
3: เจ้าบ่าว
4: แล้วเราก็จะเกี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ย
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
3: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่แล้วจับแต่งงานไปกี่คู่แล้วประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่แล้วนะ
4: ใช่ใช่
3: ยอด
4: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูก
3: ครับ
4: เนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูแล้วครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันติดไม่มีปัญหาครับ
3: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
4: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
3: ครับ
4: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
3: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
4: จะบอกว่า50-50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมเขาออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
5: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๋าเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออร์คิดกันละครับ
5: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
3: อย่างฟู
5: ใช
3: ่ฟู
5: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
2: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออร์คิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถนับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
6: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอปซิส
2: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออร์คิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รัตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
3: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
0: า
3: ะ
0: ก็ครับประมาณ
3: 50ปีจากคุณรุ่น
0: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
3: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
0: รุ่นที่3ครับ
3: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
0: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
3: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
0: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
3: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
0: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องดูไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกัน
3: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้แหละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
0: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
3: ไม่มี
0: นะไม่มีครับ
3: สวยคนเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
3: 50ปียืนยันครับ
0: ครับ
3: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
2: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
3: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นมันจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี
2: ่
1: ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: พี่
1: ค
2: น
1: นะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริง

แล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันนี้มินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: เดี่ยวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่านี่พี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปลาะเนี่ยมันมีทั้งเปลาะลายแล้วก็เปลาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปลาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
1: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
1: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วนะพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
1: ยิ่งล้างยิ่ง

0: สีขึ้น
1: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
0: ลูกมะกรูด
1: เราใช้เป็นผิวมั้ยใช
0: ่ผิว
1: ใช่มั้ย
0: จ๊ะใช
1: ่ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่ทองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมานี่นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี่
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะเราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลาหอมมะขามเปียกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลา

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่คนป่าเงียบหน่อยเรียกเขาป๊อกหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ Amarin TV

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วจิ๋วโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอ

0: รู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู
0: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
0: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
0: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
0: ให้เอายามาให้แม่
2: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยว
0: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พ่อผมอยากกินเค้ก
6: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
7: ัน ได้ที่เฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
6: ไม่เจอเลยครับพ่อ
8: ไม่เจอครับพ่อ
9: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
10: ต้องคืนสิเงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
9: มันก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ก็ต้องไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเ
10: ขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไป
9: ขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไปขอเงินเขาไ

ล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่ในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงฮวบฮวบฮวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐม

0: ตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นส่วนร่วมในชั้น
4: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับ
0: ก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทธาลียาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับสกุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลมอคคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: แต่เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากเหมือนกัน
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่ว่าคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคในสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนั้นกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นพุทธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรินทร์นะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบ
2: แน่นอนครับ4พันพระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตัดดอกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอาชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานิครับ
4: การ
1: ของมานิการ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
4: ับ ก็ผมจะหนักม็อกกับแคทยาม
1: อคคือมอคคาร่าม
4: อคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
4: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
4: เพราะว่ามอคคาร่านี่คนปลูกน้อยทางตลาดยังต่างประเทศต้องการเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวชิว
0: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบเหนื่อยก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็จะมีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่ฤดูออกดอกช่วงนี้สวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่

0: ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
1: ครับมางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
2: ไม่มาเสียใจแน่นอน
1: เสียใจครับอลังการครับ

0: ำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได้ใช่ไห
0: มมีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
2: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลย
1: ที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้อ
0: ย่างน
1: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
3: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ย
0: หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
3: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
1: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
1: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
1: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะคร
1: ับกำลังเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่
1: อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
1: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
1: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
1: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมกัน
1: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่อ มีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
2: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ่อ
4: ดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่
2: อ
4: เอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวกับเกสรให้ดูว่าเท่าเกสรนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้
2: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าวแล้วเราก็จะเขี่ยเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเขี่ยเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ยนะ
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
2: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่แล้วจับแต่งงานไปกี่คู่แล้วประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่เลยนะ
4: ใช่ใช่
3: ยอด
4: พอเราผสมเสร็จเนี่ยดอกมันก็จะถูกครับเนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูละครับว่าที่ผสมไปแล้วจะติดหรือไม่ซึ่งถ้าคอดอกยังเขียวและอวบขึ้นเป็นฝักอย่างนี้แสดงว่าผสมพันธุ์ติดไม่มีปัญหาครับ
3: ผมสังเกตว่าเนี่ยพอผสมแล้วตั้งท้องเนี่ยคุณพ่อก็จะมีเนี่ยด้วยเนาะเป็นเหมือน
4: มันต้องมีโค้ดพ่อชื่ออะไร
3: ครับ
4: แม่ชื่ออะไรลักษณะสีอะไร
2: ใน 100% เนี่ยสมหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์พ่อ
4: จะบอกว่า50-50ก็คงไม่ถึงแต่เท่าเราเคยผสมเขาออกมาแล้วเนี่ยเท่ามีโค้ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี
2: ้พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อพาออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
5: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เอาเมล็ดมาใส่ในขวดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
2: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
5: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
3: อย่างฟู
5: ใช
3: ่ฟู
5: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
2: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
6: คือมันต้องเทียบหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอฟซิส
2: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้า

0: ใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รัตศิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศครับ
1: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ก็ครับประมาณ
1: 50ปีจากคุณรุ่น
2: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
1: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
2: รุ่นที่3ครับ
1: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงคร
2: ับ เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มๆสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
1: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
2: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
1: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
2: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
1: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้ละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
2: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
1: ไม่มี
2: ไม่มีครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
1: 50ปียืนยันครับ
2: ครับ
1: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี
0: ้ด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
3: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดแข็งที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
4: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโชมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยแล้วครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้ว

ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทบยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทบยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอ่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้

0: เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ฉัตรชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้

0: 6ปีถึง7ปีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าเอ้ยเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
1: ถ้าเป็นปกตินะมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ฉัตรชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้ชันเคมีเราเอาจอบแค่ไม่ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี่ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: มอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมืองานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรด์แจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูเกอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจกดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครับหมอครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia และทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทุกทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะฮะ
2: แล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
2: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
2: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
2: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
2: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
2: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
2: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืด
2: พังผืด
1: แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
2: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปง่ายแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฟังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฟังผ
2: ื
1: ดถึงเป็นอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
2: ร้อน
1: แล้วก็ไอโรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอเทมเปอร์เจอร์อ
2: ากาศร้อน
1: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
2: ร้อนมาก
1: ร้อนมากใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันมีจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
2: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชันที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุงนะนอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะจะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แล้
1: วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจขึ้นหัวใจได้บอกใช่มั้ย
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่มั้ยล่ะครับเพราะบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่าไหร
0: ่ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: Ay, ay, ay, ay.
1: ไ
0: ม่ไปหิ้วซะแล้วประตูเอ้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่า
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ่ะเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่าม้าห้อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำม้าห้อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวม้าห่อเข้ามาเมื่อก่อนมันจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: อ้าว
1: แล้วหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไป
0: หอม
1: แดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1 ต่อ 1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100 กรัมกุ้ง100 กรัมค่ะ

0: ดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้นะครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: กลิ
0: ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสง
0: เพิ่มความคั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อืมโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
2: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมะม่วงหาวมะนาวโหคุณผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะฮ้อมะม่วงหาวมะนาวโหอาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอม

0: ตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพื่อให้คุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้นโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: 2สหัสวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20 21 22 at least 23 different cultures here in New Mexico We've got 19 pueblos and we also have Navajo and Apache There's Native American culture on a broad scale you know the Anglo culture and the Hispanic culture
2: I am 72 years old and I am Native American and Hispanic
3: well, I was born in Poland
4: I was born in Chicago
3: I grew up in New York moved out west in 84 and lived here the last 20 years
5: para darle más sabor más caliente al platillo que está básicamente cocinado sin nada. What I just said?
4: Yeah.
5: I don't know what I just said.
2: Que es el pueblo de San Juan en español a Nuevo México. Luego lo mudaron para acá para Santa Fe.
6: Can you translate into English?
2: Oh my God. That's the hardest part.
6: Yeah.

ฉากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของ New Spain มีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อ New Mexico
1: The first Spanish incursion into this area what we call now called Mexico came in 1538 Initially they came for gold Unfortunately there's never been really any gold here in the state of New Mexico And when they found that there was really no gold it took another 50 years before the firstconscious effort to then colonize it in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land and as a result they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas,Colorado and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback.Followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9.

0: ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษ10มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
1: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
2: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here.And so they bring their things and realize, oh, I want to change it to Santa Fe style. So we collect a lot of antiques.
3: Mm-hmm. What is a Santa Fe style?
2: Oh my goodness. Cowboys, Indians, serapes, you know, bright colors like this. You know, this is the colors. Jewelry, art. Santa Fe is very known for its art and history.

0: this many works by him is pretty outstanding.
1: ศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแพ้ว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้ท่านมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
2: ซานตาเฟ่ is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or thirdlargest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery, to make this even more contemporary within what's happening in this district.

0: พ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพ้ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork adobada is pork that's already marinated in red chili
0: แปลว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิวันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดีกินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหาร
1: พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ย อ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โขกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: ไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโขกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเลือด
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด
0: ๆ
1: ของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเราอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับ
2: และตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่

0: ที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่าน้อยถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเป็นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับนี่
3: อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากิน

0: มากเลยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
1: ไก่40 บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะมันซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
2: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
2: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
2: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
2: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
2: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
2: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
2: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
2: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
2: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
2: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
2: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
2: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
2: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
2: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
2: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
2: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
2: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
2: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
2: ็คือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
2: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
2: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
2: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
3: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
2: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
2: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
2: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
2: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามา
2: คร
0: ับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
2: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
2: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
4: สว
0: ัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
4: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไม่ไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
4: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
4: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
4: นี่คือคอนเซ็ปต์

0: ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
0: รู้ว่าแย่งไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
0: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
1: ี้ยมีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: ค
0: ราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่
0: อ
1: ยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: ถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละเพราะมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คือ
3: คุณ
1: มิ้น
0: ครับ
3: แล้ว
0: คุณปลายมิ้นเป็นสามลิก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะ

0: ข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
1: ี่ยก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสร.ค
2: ่
1: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
2: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
1: ถูกต้องค่ะ
0: เราคุยถึงความรวดเร็ว
2: จ้า
0: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
2: เ
0: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
3: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
2: ครับ
0: กี่วัน
3: ประมาณ
2: นะ
3: 3วัน
0: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
3: สําหรับพื้นคสร.แบบนี้นะ
0: 3
3: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
2: ัน
3: ง่ายสําหรับงานปูน
0: โอเค3วันละ3วัน
2: แดดดีแห้งไว
3: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
2: ่
3: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
0: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
3: 1
0: วันเสร็จ
3: 1วันเสร็จ
2: นี่คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
3: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
2: สามารถปลั๊กอินได้เลย
3: ง่ายมาก
2: เราวางถังใหม่
3: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนใช้อาศัยเท่าไหร่
2: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
3: ใช่ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
0: มีแล้ว
2: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
3: ็
2: นที่โล่งเลยต
3: ้
2: องวางใหม
3: ่
0: เอ้าระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
3: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
2: ี
3: เช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
2: ัน
3: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
2: ก็คือบอกความต้องการคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
3: ใช
2: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ
3: ้
2: ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
0: ู่
2: ได้จริงๆอ
3: ย
2: ู่
3: ได้จริง
1: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
0: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
2: 24ตารางเมตร
0: อ่ะประมาณนั้น
1: แล้วเราย้ายคอนโดมาอยู
0: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
2: ัน
0: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
1: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
2: ัง
1: น
2: ั้
1: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
2: คือความกว้างรถถูกมั้ย
1: ถูกต้อง
2: รถที่ขนบ้านมา
1: ใช่ค่ะ
0: รถและถนนด้วย
2: ถนนด้วยใช่
1: ค่ะถนนบ้านเรา3
0: ซอกซอยต่างๆ
1: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
2: แ
1: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป
2: ็
1: นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
0: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาค
2: ื
0: ออันนี้คือบ้านสําเร็จ
2: ใช่
0: คือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ม
2: ัน
0: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
2: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
0: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
2: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
0: ยากเห็นมั้ย
2: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
1: ใช่แล้วไปดูกันเลยมั้ยคะ
0: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
2: ไม่ไป
0: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
2: เราจะอยู่นี่
0: เราหยิ่งเรารอเลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
1: ้
2: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: หารจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่35
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยึดตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

ไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ดูซิ
1: โอ้โห
2: เยอะเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้อ
1: ยู่ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว
3: ่
1: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
3: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: กระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
3: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที
1: ่เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นไหมกระทืบนิดกระทืบ
1: แน่น
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวายเบรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: ไซส์ L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าเดี๋ยวพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
3: ว
1: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเคโอเค
0: เป็น
1: หลอดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ

0: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
1: น
0: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ถูกต้อง
0: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
1: ็
0: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
1: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
0: ได้เลย
1: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
0: ครับ
1: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอ
2: คะได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
1: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
1: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ครับ
0: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
1: PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
0: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
1: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: อืมอ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
3: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
1: ์
3: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
1: okay.
3: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
1: ๆ
3: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
3: ประตูหน้าต่าง
1: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
3: ต้องไปประกอบที่
1: หน
3: ้
1: างาน
3: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
3: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
3: ่ใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
0: ครับ
3: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
1: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเรา
1: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
0: คร
1: ับ ใช่มั้ยมีข้อจํากัดอยู
0: ่
1: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็น prefab ระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อกันมันอาจจะทําได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จํากัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซตเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเค้าแจ้งเองแหละ
0: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าล
0: ู
1: กค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
0: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเ
2: องหนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช
1: ่
2: อ
1: ัน
2: นี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
1: น
2: ี
1: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: okay.
2: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากช่วยดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ไ
2: ม่ยากมั้ยเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาเยอะมันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่นแน่น
0: ไม่มีขยะอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
3: ไป
0: ค่ะนี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: เ
2: นี่ย
0: ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอยู่นะเมื่อกี
2: ้
0: อ่ะโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
1: แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค่ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนน่าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่ยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
2: เออ
0: ผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
0: อ
2: นนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: อาทัยการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลาย
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรงครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้

0: งานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
0: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
0: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
0: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
0: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่ไหนที่เดียว
0: โอ้โหไม่ได้แต่พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
0: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาได้ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
0: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
0: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
0: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
0: ก็ห้าหกเดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
0: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
0: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
0: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
0: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
1: ์
0: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
0: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
0: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ปลูกได้ราคาดี
1: ป
0: ลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้
0: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
0: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: ถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
0: ่
1: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
0: ๋
1: า
0: ส่ง40 บาท
1: 40 บาท
0: ครับขายหน้าสวน50-60 บาท
1: เออ
0: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปลีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
0: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20 บาท
1: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20 บาทประมาณน
0: ี้พี่25 บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหม
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
0: 50 บาท 60 บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
0: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวต้นมันพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
0: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
0: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
0: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงออกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
0: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
0: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3-4 ล้าน
1: พอแล้วว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๋าน
0: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือนะเจ้านายจ๋า
0: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
0: ๋
1: า
0: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
0: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดย

ากเลยล่ะครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๊ะ
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้ะ
1: นี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้ะนายจ๊ะ
1: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้ะนายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากเราเอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้า
1: ใน โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ที่จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้วอ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วหลังค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: uh-huh.
1: ปีแรกเนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบอ
1: ันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: ปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
2: ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2เลยจ้ะ
1: สูตร2เนี่ยก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กระดูกเลยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตร3แล้วนะ
1: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้ะ
1: ลูกขนาดเน
2: ี้
1: ย
2: พอลูกมันมาลูกมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
2: ไ
1: ส
2: ้นี
1: ้ไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมแล
2: ้วก็บำรุงด้วยนม
1: บำรุงด้วยนมแล
2: ้
1: วนะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: เหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดี
1: ๆใช่ครับผม
2: นะแบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอการที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตายเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ้านายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ้านายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
2: ้
1: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
2: จ้านายจ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
2: จ้า
1: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
2: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
2: ่
1: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
2: อ
1: ครับ
2: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
2: แล้วอายุของเขาแล้วจ้านายจ๋า
1: ครับ
2: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
1: ครับ
2: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ้านายจ๋า
1: 15ปีขึ้นไป
2: 15ปี
1: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
2: จ้ะนี่จ้ะ
1: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
2: ตอปีที่3เอง
1: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
2: ะ
1: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
2: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
1: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจ

0: ทำไมสวนนี้เขาเริ่มทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
1: ถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทําไม
0: เวลาเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไห
1: มเด็ดเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่ม
1: ันยังลึกอยู
0: ่อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

รู้หรือไม่ซาไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวาน

0: อันฝาดเปรี้ยวหินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆนะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ้ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ้ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: อ่ะได
2: ้พอแล้วครับ
1: พอแล้วพอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่หนึ่งเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรานะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: นะครับ
1: แต่วันนี้

0: บอกว่าเริ่มกางงุ้ง
1: ครับ
0: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: กันอะไรจ้ะ
1: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
0: แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
0: ้
1: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
0: ยังไงจะได้จ้ะ
1: นะครับพอผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
0: ลูกเต่ง
1: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
0: มาถึง
1: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
0: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
1: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
0: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
0: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาทุนปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทธาก่อน
0: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
0: จ้าไหนจ้า
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
0: จ้ะ
1: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
0: จ้ะไหนจ้า
1: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
0: สิ้น
1: ส
0: ุ
1: ดฤดูกาล
0: ก็วนลูปใหม
1: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
1: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะนั้นปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
0: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
1: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
0: ี่
1: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
0: าแน่นอน
1: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
0: อ
1: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
0: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
1: ครับ
0: จบเลย
1: จบเลย
0: จากมุ้งเองเนี่ยพื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
1: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูก ถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
0: จากล้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดเหลือแค่70,000
1: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
0: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
1: ครับ
0: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
1: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
0: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนนะพื้นที่ดินได้ไหม
0: สำรวจยังไงล่ะอ
1: ย่าให้เป็นดินเหนียว
0: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
1: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
0: จ้ะ
1: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
0: ห่างกัน5เมตร
1: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
0: จ้ะ
1: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
0: สายยาง
1: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
0: จ้ะ
1: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
0: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
1: ครับ
0: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
1: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
0: 3ไร่ก่อน
1: 3ไร่พอ
0: ลองก่อน
1: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขารองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยเฮ้ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: ครับผม

0: เชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโมกบ้านไร่จูดจุ๊บพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
0: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ่าในจ่าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
1: ชิมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
0: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวา
0: ครับ
1: มีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
0: ครับ
1: ได้ผ่านไปผ่านมา
0: ครับ
1: ได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเร
1: าน
0: ะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะนายจ
0: ๋
1: าโอ
0: ้
1: โหดีมากๆเลยจ๊ะนายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราเข้าไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจะไหนจ้า

0: ช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ๊ะ
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมากนะครับนายจ๋าย
1: ินดีครับยินดีครับครับผมย
0: ิน
1: ด
0: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ้า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องพวกบ้านไร่จูจูบนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ้าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาขึ้นเงินมาจำก็ห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดอัตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะขอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
3: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นผ่านพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ในปี4142ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดมาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเขาไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริงโอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
0: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: 25ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆขนาดนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
2: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกพลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ้งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้ที่เขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: เขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆอัน
5: นี้ไงที่เมื่อวาน
6: ไปจาน
0: เป็นป้าๆใหญ่ๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้จีเด็กเขาโอ้หนังตะลุง
0: อ้าวเรียนร้านเฮ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
5: เรามันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปาน
0: อ
5: ่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออแกนิก5 บาท 5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
7: ปลาผัดทรงเครื่อง
8: และเนี่ยคะ
7: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
8: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ย
8: โอ้ย
0: ค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
9: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอ้าเอ้าเอ้า
9: ข
0: ัง
9: ไว้
0: โอเคขังไว้สวยสวยไปกลิ่นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้าวมากเลย
9: ตลาดจอ
0: นไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
9: อันนี้
8: ยายครับมันสวย
0: หนูจำคือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่พีไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
10: ธรรมชาติ
0: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูก็อยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
11: สวยมาก
0: เพ
11: ิ่งทำเสร็จเมื่อวาน
0: ก็เลยให้ป้า
11: เขาสอนสวยกว่านะคนเป็นเรียงเลย
0: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
2: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
0: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
3: ่โอ้ลูกสะเดา
0: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
3: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
0: พุ่งไล่แมลงโหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
3: ผักหวานป่ารสชาติคล้ายกันบ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองเนี่ยก็จะเริ่มละเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4 ล้านเกือบ5 ล้านอ่ะ
12: ทำนาลงทุนค่ะปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เนี่ยพ่อน่ะก็พายุมาก่อนน้ําท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
3: ระยะหลังนี่เริ่มทําบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับ1ของหมู่บ้านเลย
6: แต่ก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงใช้ค่าอะไรไปมากที่สุด
9: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
3: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
2: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
3: ้ตอนแรกก็ยากนะกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
10: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
9: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ
0: อันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คืออร่อย

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
1: ชูริ

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอครับปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
3: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
2: ะ
3: ตัวนี้เป็นชีอ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
2: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
3: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมู
2: ค่ะ
3: ทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
2: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
3: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
2: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
3: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
2: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
3: ใช่เรียกอะมิโน
2: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
3: ปวกมันเป็นปวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย
2: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
3: น้ำทุกตัวแหละทุกตัวที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอร์รี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
2: อ๋อแล้วผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
3: ก็บอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะยาวใหญ่แล้วก็ยาวยาวแล้วก็ใหญ่ยิ่ง
2: ขึ้นอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเนาะ
3: อันนี้อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี
2: ้ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
0: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
2: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
4: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
2: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มันแข็งแรงมากเลยอ่ะ
4: อันนี้กี่กิโลอะคะ
5: 50
2: กิโลโอ้โห
6: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวท่าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
7: เสียมจ้ะ
4: กินอยู่ขายอร่อยเป็นน้ำใจผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้าง
6: ถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
2: จริงๆอะอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
1: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักคะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
2: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดู อันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้น
7: โอ้ยมัน
2: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
7: รวยให้เขาไหม
2: เออเอา
7: ลองวิธีการปลูก
2: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
7: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
8: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
2: โอ้แล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
7: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
9: หอมแดง
7: หอมแดง
2: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: พอเดินเข้ามาไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
2: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
2: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: งั้นขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
2: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
2: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
4: แล้วแต่
3: ใครเรียก
4: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
4: ก็ปลาทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
4: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
4: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: จริงไหม3วัน
4: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
4: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
4: เดี๋ยวอันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
4: ั่
3: นเอง
4: ฝีมือคุณบีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราจนวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอก็เลยคิดว่าจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหูปลาร้าที่เราจะเอาไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
5: ้
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
5: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเผื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบโบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
4: ดูบัตรปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้ละเปรี้ยง
4: แพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
2: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออร์แกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่เราแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
2: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนนี้ก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อ่ะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
4: ชุมชนบ้านเตยเนี่ยคือขั้นที่หนึ่งเราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่สองก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายขั้นที่สามก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่ง
3: ซื้อปุ๋ยไหมคะ
4: Watashi tachi no seihin wa okyaku sama ni yorokonde moraeru seihin wo ippai tsukuritai to omotte masu. Sono tame ni wa gijutsu dake de naku moraru mo hitsuyou desu. Hataraite kureru hito ga gijutsu to moraru to ryouhou sonawatteru hito ga takusan iteru kaisha ga ichiban tsuyoi kaisha de ari, saigo ni wa okyaku sama ni yorokonde moraeru seihin wo ippai tsukuru koto ga dekiru to omoimasu. Soshite saigo ni wa sonお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคน

0: คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
1: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนนี่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้ว

0: ร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับ step up ขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซิลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2

0: เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L cord นะ
1: ใช่คร
0: ับ มาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้าน

0: แล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณหนึ่งเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องเขม่าท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อศอกโอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนลาบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
1: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคพักครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากเข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะเข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเค

จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทเทอรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ไปยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการแข่งตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงๆตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทําไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
2: เราจะไปโดนบ่าได
0: ้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ย

0: โอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยทำไมเมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: นะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงอ่ะจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ

0: ถึงช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างหนึ่งกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊อบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ังธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรวบรวมสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่ยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซนเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมและเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงคงจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์

ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญญาและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอรรถคุณนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองครับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับยังอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2สำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในชีวิตจริงครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3ก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับถูกต้องนะครับสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง3สามารถใช้สูตรหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ได้นะครับต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับถ้าเกิดว่าเราอยากแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นเราสามารถแยกโดยใช้สูตรอะไรครับลองท่องสูตรพร้อมกันนะครับถูกต้องนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3นั้นสามารถใช้สูตรหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับสามารถทำโดยประยุกต์ใช้สูตรดังนี้นะครับก็คือสามารถใช้สูตรของผลต่างของกำลัง2กำลัง2สมบูรณ์ผลบวกของกำลัง3ผลต่างของกำลัง3หรือสามารถนำแนวคิดในการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ในรูปแบบอื่นๆมาใช้ได้ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมที่1 นะครับก็คือนักเรียนเปิด Google Map ขึ้นมานะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับขอถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีมือถือสามารถใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์จากคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางได้นะครับให้เปิดไปที่แอป Google Map นะครับสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับหลังจากที่เปิด Google Map แล้วนะครับขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนนะครับค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ

สำหรับมุมมองของเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับใน Google นะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทาง

0: ทางนักเรียนปลายทางนะครับลองสังเกตรหัสตรงใต้เบอร์โทรศัพท์นะครับจะมีรหัส HXV2+5R แล้วก็ตำบลหัวหินอยู่นะครับรหัสตรงนี้นะครับเราจะใช้กันในชั่วโมงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางนะครับใช้มือถือค้นหานะครับที่เป็นระบบ iOS นะครับวิธีการค้นหานะครับหลังจากที่เราเปิดไปใน Google Map แล้วนะครับหลังจากที่เราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับลองกดบริเวณรอบๆโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับจะปรากฏลักษณะดังนี้นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาเครื่องหมายสัญลักษณ์บริเวณนี้ครับตรง HXV2+7V8 แล้วก็ตำบลหัวหินนะครับรหัสตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับ Android ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับหลังจากเราค้นหาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วนะครับลองคลิกบริเวณโรงเรียนนะครับและลองลากขึ้นมานะครับค้นหารหัสพาสโค้ดตรงนี้นะครับจะเป็น HXV2+7Q5 นะครับซึ่งรหัสของแต่ละคนนะครับอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับตามที่บริเวณที่เราคลิกนะครับสังเกตว่าไม่ว่าเราจะค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ระบบ iOS หรือ Android นะครับเราจะมีรหัสที่คล้ายๆกันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นของเว็บเบราว์เซอร์ของ Android และก็ของiOS นะครับสังเกตว่ารหัสพวกนี้เราจะเรียกว่ารหัสอะไรครับ plus code นะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับรหัส plus code ก่อนนะครับรหัส plus code นะครับ plus code เนี่ยเป็นรหัสสำหรับระบุตำแหน่งของสถานที่ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขนะครับมีความยาวไม่เกิน11หลักนะครับคำว่าไม่เกิน11หลักก็คือกว่าหรือเท่ากับ11หลักนะครับซึ่งคำนวณมาจากลาติจูดและลองจิจูดของสถานที่ดังกล่าวนะครับซึ่ง plus code เนี่ยจะเป็นรหัสที่มีชื่อเมืองหรือชื่อประเทศหรือไม่มีก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองค้นหารหัสข้อความนี้นะครับใน Google Map นะครับลองค้นหานะครับรหัส HR3F+2P แล้วก็พิมพ์คอมมานะครับตามด้วยคำว่าหัวหินครับครูอยากรู้ว่ารหัสนี้นะครับจะให้เป็นสถานที่ใดในหัวหินครับลองค้นหาเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่าไม่มีแอปพลิเคชันนะครับสามารถขอดูได้จากคุณครูปลายทางนะครับ HR3F+2P คอมม่าตามด้วยหัวหินนะครับครูอยากรู้จังเลยว่ารหัสนี้นะครับจะให้สถานที่ใดครับได้มีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปคุณครูปลายทางได้นะครับได้ที่ไหนครับวัดห้วยมงคลมีคนเริ่มตอบวัดห้วยมงคลแล้วนะครับกลุ่มอื่นได้วัดห้วยมงคลเหมือนกันไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับสถานที่ตามรหัส plus code นี้นะครับคือวัดห้วยมงคลนะครับมีใครสามารถบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับวัดห้วยมงคลให้ครูได้ไหมครับ
1: ค่ะวัดห้วยมงคลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักศาสนาค่ะในภาคใต้ของไทยเป็นมีประดิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยหลายคนนะคะได้ให้ความเคารพบูชาค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือองค์พระหลวงพ่อทวดที่ขนาดมหึมาค่ะแล้วก็บรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ยังมีรูปปั้นช้างเอราวัณแล้วก็สัตว์มงคลด้วยค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหลายๆคนด้วยค่ะ
0: ครับข ขอบคุณครับสำหรับวัดห้วยมงคลนะ

ครับตามที่เพื่อนบอกไปเลยคือจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรครับคือหลวงพ่อทวดใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่ามาเที่ยวหัวหินสามารถแวะวัดห้วยมงคลเพื่อสักการะหลวงพ่อทวดได้นะครับแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อจากวัดห้วยมงคลครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่ตามรหัสนี้ดูครับอยากรู้ว่าจะเป็นที่ไหน

0: ของเราคือ HX93+3RP หัวหินนะครับมีคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะครับมีคนตอบมาว่าสถานีรถไฟหัวหินนะครับคนอื่นได้ที่ไหนบ้างครับสถานีรถไฟหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศไหมครับสำหรับรหัส HX93+3RP หัวหินนะครับสถานที่ของเราปรากฏที่สถานีรถไฟหัวหินครับมีใครพอจะบอกข้อมูลของสถานีรถไฟหัวหินให้ครูได้ไหมครับ
1: สถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นสถานีที่เก่าแก่ค่อนข้างมากในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของหัวหินครับ
0: ครับจุดเด่นของสถานีรถไฟหัวหินคืออะไรครับ
1: ก็คือสถาปัตยกรรมไทยครับที่ประยุกต์แบบย้อนยุคครับที่โดดเด่นด้วยสีแดงขาวครับ
0: ครับถูกต้องครับสำหรับนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถไฟนะครับจะมาเจอที่สถานีรถไฟหัวหินครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของสถานที่นี้คือพลาสีแดงขาวนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองค้นหาสถานที่นี้ดูครับ FXXF+7P หัวหินครับครูอยากรู้จังเลยว่าสถานที่นี้นะครับคือที่ใดในหัวหินครับเหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์มือถือนะครับสามารถใช้ร่วมกับคุณครูปลายทางได้นะครับมีคนเริ่มตอบส่วนๆมาแล้วครับครับตอนนี้หลายคนเริ่มตอบว่าส่วนๆปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับสถานที่ที่เราค้นหานะครับก็คือสถานที่คือสวนสนปฏิพัทธ์นะครับมีใครบอกข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสวนสนปฏิพัทธ์ให้ครูฟังได้ไหมครับ
2: ครับสำหรับสวนสนปฏิพัทธ์นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็จะเป็นชายหาดโซนหนึ่งของทะเลอ่าวไทยครับผมแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของหัวหินครับบริเวณคาดหารครับผมสำหรับจุดเด่นนะครับก็คือชายหาดที่เงียบสงบครับเต็มไปด้วยต้นสนทะเลครับผมไฮไลท์นะครับก็คือพื้นที่พักผ่อนริมทะเลที่เป็นธรรมชาติครับเป็นและเหมาะกับการเล่นน้ำครับพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมกลุ่มครับผม
0: ครับขอบคุณครับสำหรับสถานที่สุดท้ายนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนฝากคือสวนสนนะครับสวนสนปฏิพัทธ์นะครับเป็นสถานที่ไว้ใช้พักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็จะมีทะเลที่สวยงามนะครับตลอดแนวทะเลจะมีต้นสนขึ้นสามารถถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้นะครับหลังจากที่นักเรียนลองคุ้นเคยกับรหัสพาสโค้ดแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมครับนักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่4เรื่องสถานที่ปริศนาในหัวหินขึ้นมานะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่2หน้านะครับหน้าที่1จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เป็นคำชี้แจงของใบกิจกรรมและหน้าที่2นะครับจะเป็นสถานที่ปริศนาซึ่งสังเกตว่าสถานที่ปริศนาของครูเนี่ยจะมีพระหุนามที่มีดีกรีมากกว่า2มาให้นะครับมาเราลองมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมกันนะครับคำชี้แจงของกิจกรรมนะครับก็คือครูหนุ่มนะครับได้สร้างชุดรหัสพาสโค้ดขึ้นมานะครับให้นักเรียนได้ค้นหาสถานที่ปริศนาในหัวหินโดยนักเรียนจะต้องค้นหาตัวอักษรที่หายไปของชุดรหัสพาสโค้ดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ครูกำหนดให้นะครับและเรียงลำดับของตัวประกอบเพื่อสร้างชุดรหัสพาสโค้ดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับอันนี้รายละเอียดนะครับเน้นย้ำตรงนี้ดีๆนะครับหลังจากที่นักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วนะครับขั้นที่1นะครับให้นักเรียนเรียงลำดับตัวประกอบที่มีดีกรีต่ำไปดีกรีสูงนะครับเรียงลำดับตัวประกอบจากพหุนามที่มีดีกรีต่ำ ตัวประกอบที่มีดีกรีสูงนะครับในกรณีที่ตัวประกอบมีดีกรี

เท่ากันนะครับให้นักเรียนเนี่ยหาค่าของตัวประกอบโดยการลองแทนค่าลงไปในตัวแปรนะครับซึ่งค่าที่เราแทนเนี่ยจะต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราสามารถแทนค่าตัวแปรด้วยจำนวน5นะครับแล้วเรียงลำดับของตัวประกอบตามค่าของตัวแปรที่ได้นะครับจากน้อยไปมากนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับตัวประกอบแล้วนะครับให้นักเรียนแทนค่าตัวประกอบแต่ละตัวด้วยตัวอักษรที่ครูกำหนดให้ในตารางในหน้าถัดไปนะครับแล้วนำรหัสที่สมบูรณ์นะครับไปค้นหาใน Google Map นะครับแล้วก็ดูว่าชุดรหัสพลัสโค้ดที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยจะแสดงตำแหน่งของสถานที่ใดนะครับซึ่งตารางของครูนะครับก็จะเป็นตารางรหัสดังนี้นะครับและนะครับในสถานที่พิเศษของเราเนี่ยก็จะมีพหุนามนะครับเราก็ลองแยกตัวประกอบตามคำแนะนำที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสร้างเป็นรหัสพลัสโค้ดนะครับสถานที่มีอยู่3ข้อนะครับสถานที่ที่1สถานที่ที่2และสถานที่ที่3นะครับครูอยากให้นักเรียนห้องอากาศและในปลายทางครับลองแยกตัวประกอบและพิจารณาลองทำพร้อมกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนห้องออกอากาศนักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะเริ่มแยกตัวประกอบได้แล้วครับทีนี้ครับ 2x ลบ 7 คูณ 2x บวก 7 คูณ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศคิดว่า 4x ยกกำลัง 2 บวก 49 เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จยังครับถูกต้องครับ 4x ยกกำลัง 2 บวก 49เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วต่อไปเราจะมาพิจารณาพหุนาม 343x ยกกำลัง 3 บวก 8 นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับเนื่องจากพหุนามนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของผลบวกของกำลัง 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น7x บวก2คูณ49ยก 49x ยกกำลัง2ลบ 14x บวก4นะครับถ้าเกิดว่าเรานำพหุนามทั้งหมดนี้นะครับไปเทียบกับตารางรหัสแผนที่จะได้พาสโค้ดปริศนาของเราคืออะไรครับพหุนามของเรานะครับถ้าเทียบกับตารางรหัสแผนที่แล้วได้รหัสอะไรครับได้รหัสดังนี้นะครับรหัสของเราถ้านำไปค้นหาใน Google Map นะครับได้สถานที่คือถูกต้องครับหัวหินซาฟารีครับมีนักเรียนคนใดสามารถแนะนำสถานที่ปริศนาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักได้ไหมครับมีเพื่อนอยากอธิบายครับเชิญครับ
1: ครับสำหรับหัวหินซาฟารีนะครับคือท่องเที่ยวแนวสัตว์ป่าการแสดงโชว์ครับตั้งอยู่ใกล้เขาตะเกียบครับความสำคัญนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กครับจุดเด่นของที่นี่ครับขออภัยครับจุดเด่นของที่นี่นะครับคือมีการแสดงสัตว์ต่างๆเช่นช้างลิงและจระเข้ครับไฮไลท์สำคัญนะครับคือการแสดงขี่ช้างการให้อาหารสัตว์และการถ่ายรูปสัตว์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับภูหินซาฟารีนะครับก็คือจะเป็นสถานที่ที่เป็นแนวสวนสัตว์ใช่ไหมครับจะมีสัตว์และมีการแสดงช้างและสัตว์อื่นอีกมากมายนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนะครับเราจะแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราแทนลงไปในรหัสปริศนาเนี่ยสถานที่นั้นคือที่ใดครับวัดเขาตะเกียบนะครับมีใครรู้จักวัดเขาตะเกียบบ้างครับ
2: วัดเขาตะเกียบนะครับตั้งอยู่บนเขาตะเกียบทางตอนใต้ของชายหาดหัวหินจุดเด่นของวัดเขาตะเกียบนะครับวัดอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทะเลและเมืองหัวหินได้จากมุมสูงไฮไลท์นะครับพระพุทธรูปขนาดใหญ่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นมีลิงอาศัยอยู่มากความสำคัญนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจุดชมวิวที่สำคัญของหัวหิน
0: ครับถูกต้องนะครับสำหรับวัดเขาตะเกียบนะครับคือเป็นสถานที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่1ของหัวหินนะครับสามารถ

0: มีกิจกรรมประเภทปล่อยปลาแล้วก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับที่หันหน้าออกไปสู่ทะเลนะครับนักเรียนสามารถมาเที่ยวบริเวณนี้ได้นะครับสถานที่ต่อไปครับสถานที่สุดท้ายครับพระหุนามของเราสามารถแยกตัวประกอบได้อะไรครับแยกตัวประกอบได้เป็น 7x บวก2คูณ 7x ยกกำลัง2บวก2นะครับและ 343x ยกกำลัง6ลบ8นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำรหัสนี้นะครับไปค้นหาในตารางนะครับจะได้รหัสปริศนาของเราก็คือ JX 23บวก GV 2แล้วก็หัวหินนะครับถ้าเกิดว่าเราลองค้นหาใน Google Map นะครับสถานที่ปริศนาของเราคือที่ไหนครับคือสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสถานที่นักเรียนห้องอากาศคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับมีใครแนะนำสถานที่นี้ครูได้ไหมครับ
1: สวนหลวงราชินี19ไร่ส่วนสถานะขนาดกลางตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินใกล้กับชายหาดจุดเด่นสวนสวยมีการตกแต่งภูมิทัศน์แบบไทยและร่วมสมัยความสำคัญเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวครับ
0: สำหรับสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราที่สุดแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของสวนหลวงราชินี19ไร่นะครับก็คืออะไรครับคือทะเลที่สวยงามนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโรงอะไรครับโรงยิมให้นักเรียนไปเล่นกีฬาแบดมินตันได้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับก่อนที่จะไปเนื้อหาถัดไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามในรูปแบบของผลบวกกำลังสามหน่อยครับลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อยครับถูกต้องครับต่อไปอยากให้ลองทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3ครับ
2: หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางทุกคนปรบมือตัวเองหน่อยครับครับจบไปแล้วครับสำหรับหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของแนะนำสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเนี่ยนักเรียนลองสังเกตภาพพื้นหลังของเรานะครับมันจะมีสูตรหนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดนะครับเราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่1กลลวงสมการกำลัง2ครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับสำหรับบทหน้านะครับจะใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2เป็นหลักนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนในบทในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองปุจเจการตีกลองปุจจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
6: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
8: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
9: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินแบบมีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
10: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
11: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
12: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์